0: สานเจบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรกกู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน 200,000 ล้านบาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า 43.2 ล้านคนสำหรับวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 20,000-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้าน
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภท เบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซีย แถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการ

0: นำด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นาทีเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บิลลี่จีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ในไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนันทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็คเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026 presented by วิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

0: ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
12: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมใน4มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่1ครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1 นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าครองชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการ ดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
11: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
12: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงนะครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เท ทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
11: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
12: ใช่ครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
12: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูโศกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
12: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ท้าวรวงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นจริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
14: สวัสดีครับผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
13: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
19: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกก็ดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆไหมแล้วระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
18: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
19: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศนะเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบ.ออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปถึงไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
18: ด ังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงานรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอสีมาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
21: เกษตรกรที่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองมันห้าพันห้า 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอะไรเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบนี้เขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
20: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
22: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวกรณีนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
20: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: ฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกนเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพรบตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแก้มเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพันแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ก็คือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนมีสังค่ะและคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแล Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณกรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับฟ้าฝนนะครับก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับลากยาวไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับ 2-3 วันนี้นะครับจับตานะครับก็มีหลายจังหวัดฮะ60จังหวัดนะฮะเว้นไว้ประมาณ16จังหวัดเท่านั้นนะ
2: เกือบทั้งประเทศนะคะ
1: นะฮะก็ต้องรับมือวิกฤตฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับ60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพโดนกันหมดนะฮะฝนฟ้าคะนองถล่มนะครับลมกระโชกแรงก็ลากยาวถึง10พฤษภาคมนี้นะครับเพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยนะครับแม้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศว่าเข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยก็มากขึ้นนะฮะก็เป็นทุกข์ของคนกรุงเทพก็คือรถติดแต่ว่าของคนต่างจังหวัดเนี่ยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือเคยเกิดอุทกภัยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดสงขลาพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่สายในพื้นที่ต่างๆนี้นะครับต้องฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทิศทางข่าววันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีฮะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับถือว่าเป็นการประชุมไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางกัมพูชาด้วยไทยกัมพูชาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นตัวกลางนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงบรรยากาศเหล่านี้กันเรื่องพรก.กู้เงิน400 ล้านนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนะครับจับตามองและจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับในวันที่11ถึง12พฤษภาคมก็คือวันจันทร์กับวันอังคารหน้านี้เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยในทางลบเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบความต่อเนื่องมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐบาลได้วางแผนเอาไว้นะฮะเรื่องของวิกฤตแม่น้ำกกลืมกันไปได้ยังนะครับเดี๋ยวเราจะมารื้อฟื้นเรื่องราวเหล่านี้กันเรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยและคลอดก่อนกำหนดนะฮะเชื่อไหมครับปัจจุบันเนี่ยมีเด็กเกิดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากคลอดก่อนกำหนดว่าอย่างนั้นเถอะนะเอาภาษาถูกๆนะคลอดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากนะฮะสาเหตุเพราะอะไรกรมอนามัยก็จะออกมาชี้แจงความชอบธรรมของพรก.กู้เงิน400 ล้านเมื่อวานก็มีการถกในสภานะครับว่าตกลงแล้วมันมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความโปร่งใสในการกลั่นกรองเนี่ยทำไมต้องออกมาเป็นพรก.มีบทบังคับใช้ทั้งที่กลไกในสภาสามารถดำเนินการไปได้อยู่อภิมหาโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะฮะตอนนี้ก็มีการเหมือนเบรกยับยั้งอารมณ์ในสังคมไปที่เรียบร้อยแล้วนายกก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาในการตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อดูเรื่องของความโปร่งใสของโครงการและก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับนี่คือประเด็นต่างๆหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วย คุณธนนนท์ชาญวิรกูลนะครับแล้วก็คุณธนนนท์ชาญวิรกูลนะครับภรรยาและคณะนะครับก็เดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศนะครับก็มีพลจัตวาเบนิโตเอ็นอีบูเอ็นเมืองเซบูนะครับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับเพื่อ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับ 7-9 พฤษภาคมนี้ก็มีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานร่วมคณะไปพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ฟิลิปปินส์นะจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับก่อนที่นายกและคณะจะเดินทางไปยังโรงแรมดุสิตธานีมักตันเซบูนะครับซึ่งเป็นสถานที่พักที่ทางฟิลิปปินส์เจ้าภาพจัดเตรียมเอาไว้ให้ภารกิจวันแรกวันนี้เนี่ยก็ช่วง 18:00 น.ก็จะมีการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชานะครับหลังจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภรรยาก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่คุณทรงพลบอกก็คือช่วงประมาณ 18:00 น.นะคะตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้าร่วมประชุมหารือ3ฝ่ายด้วยกันร่วมกับทางสมเด็จมหาบวรที่ปดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและคุณเฟอร์เดนานด์มาโคสจูเนียร์นะคะประธานที่ปดีฟิลิปปินส์หารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมนะคะที่โรงแรมชังกีรามักตันที่เซบูแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมหลังการหารือเสร็จสิ้นนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้ขอบคุณทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่มีการเริ่มการจัดการประชุมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่ามีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้านะคะโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาแล้วก็การรักษาสันติภาพค่ะซึ่งท่านนายกกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันในหลายมิตินะคะความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายค่ะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นก็ถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้นะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันนะคะเพื่อจะทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูในความไว้วางใจนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งซึ่งไทยและกัมพูชาเองจำเป็นจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะพร้อมระบุว่าในระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจของกันและกันนะคะรวมถึงการแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ด้วยส่วนในประเด็นเรื่องของเขตแดนทางบกและทางทะเลนะคะท่านนายกได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะซึ่งตอนท้ายในการหารือนะคะก็ท่านนายกบอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อสันติภาพและความร่วมมือของภูมิภาคค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไทยเราทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
1: ครับจำได้ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยสมัยที่มาเลเซียเนี่ยเป็นประธานอาเซียนอันวาอิบราฮิ
2: ม
1: นายกมาเลเซียนะครับก็ได้มีการเชื้อเชิญประเทศไทยกับกัมพูชาที่ตอนนั้นมีปัญหาการค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็ในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยก็เสนอตนเองเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยมาทำปฏิญญาที่เราเรียกกันว่าปฏิญญากรุงลัมเปอร์นะครับให้มีเรื่องของการหยุดยิงและผ่อนคลายความตึงเครียดบริเวณชายแดนลงนะครับตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็มาด้วยตอนนั้นยังไม่มีเรื่องตะวันออกกลางยังไม่มีเรื่องอะไรนะครับตอนนั้นก็ทำให้การพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีขึ้นและมิติในการสู้รบเนี่ยก็ลดลงนะครับความขัดแย้งก็ดูลดลงหลังจากที่มีการเซ็นปฏิญญาที่มาเลเซียนะครับอันนี้คือฉากหน้าส่วนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนั้นก็สุดแท้แต่ นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเรื่องของเสียงปืนหรือว่าความไม่สงบเนี่ยก็ถือว่าลดลงตั้งแต่ครั้งที่ไปคุยกับมาเลเซียในครั้งกันที่มาเลเซียในครั้งนั้นนี่คืออีกหนึ่งเวทีเป็นครั้งที่สองที่มีตัวกลางในการเจรจาก็คือประธานอาเซียนคนใหม่ก็คือทางด้านของฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกัน3ฝ่ายสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าการที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันในหลากหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของ2ประเทศอีกต่อไปแล้วนะฮะการคุยกัน2ฝ่ายเนี่ยในระดับผู้นำประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้จะต้องมีประเทศตัวกลางในประเทศอาเซียนเท่ากับว่าถ้ามองแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับไทยและกัมพูชาและประเทศในอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองว่าการประชุมในครั้งนี้ครั้งที่48อาเซียนซัมมิตหรือว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ใช่แค่การประชุมเป็นวาระ สำคัญเท่านั้นนะครับแต่เป็นหมุดหมายในการขยับตัวของไทยและกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เป็นการริเริ่มหารือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับไม่ใช่ริเริ่มแต่ว่าเป็นการหารือครั้งที่2ที่เป็นการคุยกัน3ฝ่ายสะท้อนให้เห็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเขตแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ2ประเทศอีกต่อไปจะเป็นเรื่องของผลรวมความมั่นคงนะฮะในประเทศอาเซียนด้วยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือจุดร่วมเนี่ยในเรื่องของดินแดนทางบกแล้วก็ทางทะเลเนี่ยที่ใช้วิธีการพูดคุยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยดูแล้วเนี่ยกัมพูชาและไทยเนี่ยมองแล้วยังไม่ให้ความไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามเต็มร้อยนะครับเราก็ไม่มั่นใจในกัมพูชาก็ไม่มั่นใจในประเทศเราเหมือนกันดังนั้นจึงต้องมีตัวกลางในการที่จะคุยกันแต่แน่นอนฮะจบในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องมีแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะต้องมีการทำลิสต์มาตรการนะครับเป็นaction plan หรือแผนปฏิบัติการไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างพูดคนนั้นพูดอย่างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งนะครับคนหนึ่งก็ปล่อยเฟกนิวอีกคนหนึ่งก็มีวาทกรรมทางการเมืองภาพแบบนี้เนี่ยจะลดลงเพราะจะมีการทำ action plan หรือว่าเป็นแผนปฏิบัติการและลิสต์ต่างๆว่าหลังจากเจรจากันเสร็จแล้วเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของทั้งสองประเทศนะครับในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้พูดคุยกันครับนี่คือสรุปเรื่องของการพูดคุยในเวทีอาเซียนเมื่อวานนี้สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนซัมมิตครั้งที่48ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตอนนี้เขารวมเอาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งพลัสเดิมเนี่ยเอามารวมกันแล้วในโครงการเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยในรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพรูปแบบใหม่รวมเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าด้วยกันพร้อมกับนำเทคโนโลยีนะคะ AI เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งแพลนในการเปิดลงทะเบียนนะคะทั้ง2ระบบเนี่ยถ้าเข้าครม.ทันนะคะ19พฤษภาคมแล้วมีการขออนุมัติออกมาก็น่าจะได้ลงทะเบียนพร้อมกัน25พฤษภาคมนี้นะคะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์จริงคือ1มิถุนายนเดือนหน้าซึ่งจะแบ่งการใช้จ่ายเนี่ยเป็น2เฟสด้วยกันนะคะเฟสละ2เดือนจำนวน 2,000 บาทก็คือรวม2เฟสเป็น 4,000 บาทนะคะส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเอาไว้หัวใจสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือการรวมฐานข้อมูลของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าไว้ด้วยในระบบเดียวกันทั้งจำนวนผู้ได้สิทธิ์แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดด้วยซึ่งร้านค้าเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านแห่งทั่วประเทศนะคะที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องจัดแยกการจัดการสิทธิ์ของลูกค้าทั้ง2ระบบส่วนการกำหนดวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เป็นคนละครึ่งเดิมนะคะวางแผนโครงการ2ช่วงช่วงละ2เดือนรวมเป็น4เดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะคะก็จะเริ่ม2เดือนแรกก่อน 2,000 บาทต่อคนนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆพิจารณาต่อยอดระยะเวลาเพิ่มเติมอีก2เดือนตามความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะ25พฤษภาคมนี
1: ้
2: นะคะทั้งในส่วนของคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกันนะคะบัตรสวัสดิการ ดิการแห่งรัฐเขาจะมีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็น่าจะมีคุณสมบัติออกมาใหม่ด้วย
1: นะคือเส้นของคนจนเนี่ยคือรายได้นะฮะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2: ใช
1: ่ไหมฮะก็คือเรื่องของตัวเลขตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแล้วก็จะทำให้ผู้ที่เคยมีสิทธิ์หรือยังไม่มีสิทธิ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแน่นอนพูดง่ายๆคือกำหนดเส้นเงินของคนจนนั่นแหละว่าระดับไหนคือคนที่จนนะครับแหมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าจะเอาคำนิยามแล้วเนี่ยก
2: ็
1: คือคนจนที่สุดในประเทศที่และที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่13ถึง16ล้านกว่าคนนะฮะเดี๋ยวดูรอบนี้เนี่ยว่าจะมีอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: ค่ะซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็โครงการนี้อย่างที่คุณสมพลบอกคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยจะพิจารณาเกณฑ์ด้านทรัพย์สินนะคะประกอบด้วย1บุคคลเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เพียง1ประเภทนะโดยระบบตรวจสอบเขาจะจับคู่ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะร่วมกับมหาดไทยส่วนกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือวงเงินเท่ากันจากเดิมเนี่ย300บาทต่อเดือนเขาจะเติมให้700เป็น 1,000 บาทเท่ากับคนละครึ่งนะคะก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างคนละครึ่งเนี่ยเขาจะปรับเป็น 60-40 แล้วรัฐออกให้ 60% แล้วก็เราจ่ายเองอีก 40% นะคะก็คือทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยเงินเท่ากัน1เดือนที่ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเขาจะปรับเกณฑ์ใหม่เผื่อว่าใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วก็อาจจะตกหล่นในสิทธิ์ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยเขาก็จะดูแลตรงนี้นะก็จะได้ปรับให้เข้ากับสิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยควรจะได้รับหรือถ้าใครบางคนเลยเส้นคนจนมาแล้วก็ยังได้รับคนละครึ่งอยู่สามารถลงทะเบียนได้นะคะ
1: คือสิทธิ์ที่จะไม่ซ้ำซ้อนกันใครได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus ใครได้คนละครึ่ง plus ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซ้ำซ้อนเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าอย่างนั้นเถอะคำถามคือวงเงินตรงนี้เนี่ยที่ได้เนี่ยเท่ากันหรือเปล่า
2: เท่ากัน
1: นะครับก็คือเท่าไหร่
2: 4,000 บาท
1: นะครับอันนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เป็นการซ้ำซ้อน
2: อ
1: ันนี้ทางคลังเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกนะช่วงเฟสแรกเนี่ยเขาจะเริ่มก่อน2เดือนนะคะ2เดือนเฟสแรกถ้าทันช่วงพฤษภาคมนี้ที่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นมิถุนากรกฎาเฟสแรกก่อนเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็อาจจะพิจารณาต่อในเฟสที่2อีก2เดือนนะ 2,000 บาทถูกต้องนะคะ
1: ก็วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะฮะอีกประมาณ2สัปดาห์เศษๆนะฮะอันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช่ไหม

0: เอออย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้กระจายตัวแล้วก็ไม่ได้ทั่วถึงนะครับไม่ได้ทั่วถึงไม่ได้กระจายการเยียวยาให้ทั่วถึงและคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะดูแลเขายังไงน
1: ะ
0: คนไม่มีสมาร์ทโฟนจะดูแลเขายังไงจะต้องให้เขาไปต่อคิวที่ธนาคารเหมือนเมื่อก่อนหรือแล้วก็จะต้องให้เขาเนี่ยรอและบางคนก็ไม่ได้สิทธิ์แบบนั้นหรือเออตรงนี้จะต้องให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปออกแบบเพราะตรงนี้มันคือเพนพอยต์เดิมจ
1: ุ
0: ดเจ็บในดวงใจเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นที่มีคนไปรอหน้าธนาคารแล้วปรากฏว่าสิทธิ์เต็มพอดีนะครับแล้วเขาก็อยากจะได้สิทธิ์แล้วเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนเนี่ยถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนกันทั่วหน้านะจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ถ้ารัฐบาลบอกว่าเออจะกระจายเงินให้ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะต้องเป็น 50-60 ล้านคนนะครับที่จะต้องได้อานิสงส์เท่าเทียมกันน
1: ี่
0: คือความเท่าเทียมกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจแล้วก็กฎหมายและถ้าเกิดใครมาก่อนได้ก่อนใช้กติกาเดิมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาต้องการนะครับเพราะว่าคนที่มาก่อนได้ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่รับความเดือดร้อนที่สุดหรือเดือดร้อนจริงก็ได้นะครับอันนี้คือมุมมองอีกฝากฝั่งหนึ่งแต่เชื่อว่าก็จะต้องมีการปรับกติกาตรงนี้ในอนาคตนะครับแต่แน่ๆก็คือไทม์ไลน์ที่ได้บอกเอาไว้ว่า25พฤษภาคมเริ่มลงทะเบียนนะครับก็ดูว่า2สัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับจะมีกติกาอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งเกิดได้ตลอดนะครับสำหรับกติกาตรงนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวงเงินหร
1: ือ
0: เงื่อนไขกติกาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแน่นอนฮะก็จะต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนก่อนที่จะมีการลงทะเบียนกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเรื่องของการออกพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับว่าท่านนายกมีมุมมองอย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการล่ารายชื่อนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีการล่ารายชื่อ1ใน5ของส.ส.1ใน5ของส.ส.ก็คือ100ท่านนะครับซึ่งเสียงของฝ่ายค้านน่ะมันเพียงพออยู่แล้วนะครับแน่นอนแหละก็เตรียมที่จะยื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองฮะท่านนายกก็บอกว่าพรก.ตรงนี้นะครับลงนามและทูลเกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลนะฮะรวมถึงกลุ่มการเมืองออกมาคัดค้านก็เคยดำเนินการในลักษณะนี้แหละเพียงแต่ใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันไปรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อโครงการไทยช่วยไทยโดยทำตามสิ่งที่สัญญากับประชาชนและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงกับประชาชนนี่เจตนารมณ์สุจริตรูปแบบการกู้ใช้รูปแบบกู้เงินสกุลบาทไม่ใช่กู้เงินสกุลการต่างสกุลต่างประเทศย้ำว่าเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะส่งไปยังประชาชนโดยตรงเพื่อนำไปใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการยืนยันและกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะครับแล้วก็หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจริงจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สะดุดหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับและยืนยันว่าไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้เพราะเห็นว่ามาตรการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้และไม่รู้สึกท้อในช่วงนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายเรื่องครับ
1: ค่ะส่วนทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณภราดรปริศนานันทกุลนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบกระทู้ถามของทางฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในกรณีของพรก.นะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะก็คืองบ400,000,000,000 บาทนี่แหละนะคะซึ่งคุณภราดรบอกรัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นต้องออกพรก.ดังกล่าวเนื่องจากว่างบประมาณปกติแล้วก็งบกลางสำรองฉุกเฉินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเยียวยาประชาชนนะคะซึ่งจำนวน400,000,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือวงเงิน200,000,000 บาทนะคะสำหรับเอามาดำเนินมาตรการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนผ่านโครงการอย่างคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะคะแล้วก็มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งครอบคลุมประชาชนกว่า 43.2 ล้านคนก็จะดำเนินการเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพแล้วก็พยุงเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนส่วนอีก1ก้อนนะคะก็คืออีก200,000,000 บาทเนี่ยจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศล ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะก็จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดนะคะก็พลังงานทางเลือกรวมไปถึงปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟที่เหมาะสมด้วยนะซึ่งคุณพราดอนยืนยันว่าการดำเนินการตามร่างพรก.ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะนะคะให้เกินกรอบร้อยละ70ตามวินัยการเงินการ

0: ทางของประเทศซึ่งรัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกับจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางรองรับเอาไว้แล้วซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าภายหลังร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ครับส่วนฝ่ายค้านพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับคือมุมมองของฝ่ายค้านเนี่ยมองว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องออกเป็นพรก.ควรที่จะออกเป็นพรบ.ในระดับพระราชบัญญัติให้ให้ผ่าน3 วาระ
0: ค
1: ือวาระรับหลักการนะคะขออภัยวาระรับหลักการแล้วก็แปรยติแปรยติก็คือการถกในสภาแล้วก็การลงมตินะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับก็ควรที่จะมีการผ่านสภาตามรูปแบบปกตินะครับสำหรับ400,000 ล้านนี้นะครับเขามองว่าไม่ได้ว่าจำเป็นหรือเร่งด่วนกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายค้านก็จะมีการร่วมลงชื่อนะครับคัดค้านนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในการยื่นนะฮะก็คือไทม์ไลน์ก็น่าจะเป็นวันจันทร์ที่11 พฤษภาคมหรืออย่างช้าเนี่ยก็ไม่เกิน12 พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าอันนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาก็จะใช้ช่องทางกฎหมายนะครับมุมมองตรงนี้เป็นยังไงฮะก็คือว่าคือฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ว่าค้านเต็มรูปแบบแต่มองว่าการเยียวยาอะไรต่างๆในอันดับแรกเนี่ยเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะฮะก็คือว่าจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับคือเยียวยาเนี่ยควรเยียวยาให้ตรงจุดแล้วถ้าเกิดไปครอบคลุมประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนละครึ่งเนี่ยเขาก็วิเคราะห์มาแล้วบอกว่า44 ล้านคนก็แสดงว่ายังมีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะสิตกหล่นตรงนี้คุณจะดูแลเขายังไงดังนั้นแล้วถ้าอยากจะให้ทั่วหน้าและทั่วถึงเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องออกแบบกติกาให้มันรัดกุมหรือว่าให้มันตอบโจทย์มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขาติติงกันมานะครับในเรื่องของการรายละเอียดการกู้เงินแล้วก็เรื่องของการเยียวยานะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนก็ควรที่จะได้กันอย่างทั่วหน้าและทั่วถึงอันนี้เป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือจะต้องไปดูว่าโครงการสร้างพลังงานในประเทศนะฮะก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นแหละมันคือเรื่องเร่งด่วนไหมนะครับฝ่ายค้านมองว่าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนทำไมไม่จำเป็นที่เร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวนะครับและสามารถใช้ตราเป็นกฎหมายปกติได้ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าถ้าผ่า400,000 ล้านออกมาแล้วเนี่ย200,000 แรกเนี่ย200,000 แรกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะใช้โครงการไทยช่วยไทยก็คือคนละครึ่งพลัสแล้วก็ช่วยเรื่องของปุ๋ยเกษตรกรเรื่องของปุ๋ยแพงนะครับแล้วก็เยียวยาอะไรกันอีกนะฮะตรงนั้นก็คือ200,000อีก200,000ก็คือไปใช้เรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดสนับสนุนรถ EV สนับสนุนโซลาร์เซลล์และอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เองนะฮะเรื่องของโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเขามองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนควรที่จะใช้กฎหมายปกตินะครับตามสภาก็คือพรบ.นั่นเองนี่คือมุมมองฝ่ายค้านที่เขามองแบบนี้และจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าสิ่งที่รัฐบาลทำคือพรก.ฉบับนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนจนถึงต้องออกพรก.หรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายมหาชนนะฮะคือมหาชนเนี่ยใช้ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะฮะถ้ามองแล้วเนี่ยศาลก็ต้องมองว่ามันไต่ระดับจนถึงต้องใช้กฎหมายพิเศษเลยหรือไม
0: ่
1: พรก.แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวค่าครองชีพสูงขึ้นกำลังซื้อลดลงการชำระหนี้เนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแต่ระบบกลไกรัฐเนี่ยยังทำงานได้ปกติสภายังเปิดประชุมได้งบยังเดินหน้าไม่มีสภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือการเมืองเหมือนสมัยยุคเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง IMF เรื่องของโรคระบาดโควิด-19 เปิดสภาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อันนั้นวิกฤตใช่ไหมฮะถ้าเกิดเทียบกับวิกฤตตอนที่เรากู้เงินIMF เนี่ยคือธนาคารล้มแบงค์ล้มแล้วก็สถาบันการเงินล้มไปหมดนะฮะนั้นคือวิกฤตทางการเงินส่วนวิกฤตโควิด-19ก็คือเรื่องของสภาพของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของโรคระบาดเนี่ยที่มันคือภาวะฉุกเฉินนะฮะ2เรื่องเนี้ยถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราเคยกู้เงินเรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะมองเนี่ยก็ต้องเอา2กรณีเทียบกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการใช้อำนาจพิเศษหรือพรก.เนี่ยมันมีเหตุผลและความจำเป็นหรือไม่เพราะตอนนี้แม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าระบบกลไกรัฐยังทำงานปกติเงินในกระเป๋าก็ยังปกติใช่มั้ยฮะงบประมาณก็ยังปกตินะครับแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีภัยคุกคามความมั่นคงเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพหรือ เรื่องของเศรษฐกิจการเงินอย่างรุนแรงอันนี้ถึงจำเป็นนะครับวิกฤตต่างๆเนี่ยที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องวินิจฉัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันวิกฤตจริงไหมนะฮะว่าต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่ว่าเป็นการพูดในการพูดออกมาเป็นวาทกรรมว่าอันนี้มันวิกฤตนะหรือว่าอันนี้ไม่วิกฤตนะมันต้องมีหลักฐานในเชิงประจักษ
0: ์
1: ว่าสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันมีภัยคุกคามแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าคำร้องของฝ่ายค้านเนี่ยจะมีประเด็นตรงนี้หรือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งตรงนี้เองมันเป็นชนวนทางการเมืองเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเกิดฝ่ายค้านยื่นไปวันที่11และ12เนี่ย มันก็จะทำให้เกิดผลในทางการเมืองก็คือการเบรกพรกนี้ไว้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้รัฐเนี่ยต้องชะลออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมองนะครับเพราะว่า11 12ฝ่ายค้านจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยทางลบอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและก็ความเชื่อมั่นในมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐได้วางแผนเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกิน

0: จากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
2: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธีรทัศน์อิสรังกูลณอยุธยารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณสมพลครับสวัสดีครับคุณปริศราแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ค่ะท่านคะสำหรับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
8: ครับในแนวทางการป้องกันแล้วก็ปราบปรามทุจริตในมิติของกรมโรงงานเนี่ยครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตปูพื้นนิดนึงนะครับว่าสำหรับท่านฝั่งทุกท่านว่ากรมโรงงานเราทำอะไรกรมโรงงานเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือเรามีหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับโดยการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งภารกิจเนี้ยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราดูเนี่ยเราส่งเสริมเราทำทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานสารเคมีแล้วก็มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดการอนุมัติอนุญาตนะครับโดย based on พรบ.โรงงานพรบ.วัตถุอันตรายแล้วก็พรบ.เครื่องจักรกลางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าหนึ่งมันจะทำใหเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาของประเทศในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องนี้เป็น3มิติครับ
6: ครับ
8: มิติแรกก็คือเรื่องของระบบงานระบบงานคือความเสี่ยงต่างๆในการทำงานเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเรานำเอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศครับมาเข้ามาควบคุมดูแลโดยการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าคู่มือประชาชนนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากำกับให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูได้ว่าต้องคู่มือประชาชนเนี่ยแล้วก็คู่มือเจ้าหน้าที่ประชาชนสามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทราบว่ากระบวนการทั้งหมดมันใช้ขั้นตอนเวลาอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยการเข้าไปดูได้โดยการผ่าน www.info.go.th ของคอปรก็ได้หรือของ www.diw.go.th ก็ได้ซึ่งตรงนี้จะทำให้รู้ว่าระยะเวลามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เริ่มใช้งานไม่ว่าจะเรื่องการขออนุมัติอนุญาตผ่านระบบสารสนเทศตรงนี้สามารถดูได้หมดผมว่าตรงนี้มันก็จะทำให้ดูช่วยในการรู้ว่าเวลาเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเกิดไม่ได้ถ้ามันมีขอบเวลาที่ชัดเจนนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลผมพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยเราจะมี AI เข้ามาช่วยครับซ
7: ึ
8: ่ง AI เนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาช่วยก็คือช่วยในการตรวจคุณสมบัติของเรื่องเอกสารต่างๆอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นมันจะรวดเร็วครับรวดเร็วและถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถเชื่อถือได้เพราะทุกอย่างมันเบสออนกฎหมายต่างๆหมดครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตรงเรื่อง AI เนี่ยเรามีการทำงานร่วมกับสำนักงานปปช.ครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบเพื่อดูเรื่องนี้ครับอีกมิติหนึ่งมิติที่สองเราดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแน่นอนตัวเทคโนโลยีดิจิตอลที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้สิ่งที่มันจะทำงานได้ก็คือเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยครับแล้วก็หลังจากปรับปรุงกฎหมายทันสมัยแล้วถ้าเกิดมีข้อต้องร้องเรียนในประเด็นเรื่องทุจริตเราก็มีระบบมารองรับด้วยสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนผ่านระบบได้ครับอย่างที่3เลยผมว่าเป็นมิติที่สำคัญอีกมิติหนึ่งก็คือมิติวัฒนธรรมองค์กรสร้างองค์กรให้มีสำนึกในเรื่องของคอร์รัปชันให้อย่างยกตัวอย่างpolicy ง่ายๆอย่าง no gift policy นะครับ
6: ครับ
8: แล้วก็ policy ต่างๆที่จะเน้นย้ำแล้วก็มีการอบรมฝึกให้เห็นถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความตระหนักรู้ในเรื่องภัยของการทุจริตครับครับคุณสมพงษ์เดี๋ยวคุณปริศลาครับ
6: ครับแล้วจุดไหนในกระบวนการทำงานที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดและจะรับมือยังไงครับ
8: ในจุดที่มองว่าเสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตหรือว่ากำกับดูแลผู้ประกอบการครับในจุดเนี้ยถ้ายังคงมีการใช้ดุลยพินิจในปริมาณมากนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดการทุจริตได้เพราะฉะนั้นแผนรับมือของเราที่จะป้องกันเรื่องนี้หนึ่งก็คือเราใช้ระบบดิจิตอลอย่างที่ทราบดีว่าปัจจุบันนี้ระบบดิจิตอลในโลกเรามันทันสมัยมากเรื่อง AI มันทันสมัยมากเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติอนุญาตได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับแล้วก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุมัติอนุญาตที่ทำให้เกิดการขนส่งต่างๆเช่นการขนส่งกาพวกนี้เราจะมีการใช้กล้องวิดีโอบันทึกภาพซึ่งเป็นมีระบบ AI เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อทำให้การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องครับแล้วก็มีการดำเนินการถูกระเบียบถูกกฎหมายทั้งหมดครับ
7: ค่ะท่านคะเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้นะคะในการนำระบบอนุมัติออนไลน์มาใช้ตรงนี้ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรบ้างคะ
8: พอเป็นระบบออนไลน์แล้วเนี่ยวันนี้ระบบออนไลน์ของไม่ว่าจะเป็นของกรมโรงงานหรือจริงๆผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนะครับการอนุมัติอนุญาตเนี่ยพอใช้ระบบออนไลน์แล้วเนี่ยการพบปะกับเจ้าหน้าที่จะลดลงผมเรียกว่าน่าจะในปริมาณมากถ้ามีการติดต่อกันเนี่ยก็จะเป็นแค่ในกรณีสอบถามก็ที่เกิดข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนมันลดดุลยพินิจแน่นอนครับในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารทั้งหมดขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดเราใช้ AI ครับยกเว้นว่าในกรณีที่มันซับซ้อนมากๆจริงๆที่จำเป็นอย่างต้องใช้มนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ 80%ของการพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องของ AI หมดละนะครับอย่างที่สองก็คือว่าเรื่องการตรวจสอบเอกสารที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญตรวจสอบเอกสารเนี่ยมันจะต้องถูกต้องและรวดเร็วถ้าเป็น AI มันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีการจัดลำดับคำขอด้วย first in first out ก็คือต่อไปเนี่ยเรื่องคำขอเนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนจะไม่มีการลัดคิวกันหรือว่าสลับคิวอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานครับในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติพอว่าคือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเนี่ยนอกจากที่กรมโรงงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นที่สำนักงานสากลจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำไปในมาตรฐานเดียวกันพอใช้ระบบแล้วมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับส่วนที่3ส่วนที่4ครับเรื่องการบันทึกประวัติการทำงานระบบพวกเนี้ยพอมันเป็นดิจิตอลมันจะมีล็อกแล้วเรียกว่าบันทึกประวัติการใช้งานประวัติการอนุญาตประวัติการทำงานทั้งหมดพอปีล็อกแล้วเนี่ยมันบันทึกทุกอย่างครับบันทึกทุกอย่าง 100% เพราะฉะนั้นมันสามารถตรวจสอบ track ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขั้นตอนไหนหน้าวันที่เท่าไหร่กี่โมงมันทำได้หมดครับ อย่างที่5ครับอันนี้เป็นสิ่งที่พูดกันนั่นเมื่อกี้ลดการเผชิญหน้าคือเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการไม่ต้องเจอกัน ราะฉะนั้นพอไม่เจอกันจะไม่มีการเสนอเงื่อนไขหรือเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดตามกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดครับ
6: ครับแล้วทางกรมฮะมีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลสถานะการขออนุญาตให้สาธารณชนได้ตรวจสอบได้ยังไงครับท่านครับ
8: เราแบ่งเป็น2 อย่างครับการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็นข้อมูลในภาพรวมครับข้อมูลในภาพรวมก็คือสามารถเข้ามาดูสถิติโรงงานรายเดือนรายปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานที่รับอนุญาตนะครับโรงงานที่เปิดประกอบการเหล่านี้สามารถดูได้ครับอีกผ่านเว็บไซต์ของกรมนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลโรงงานทุกโรงในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ของกรมได้ครับก็คือสามารถรู้ได้ว่าโรงงานนั้นทำอะไรบ้างซึ่งถ้าโรงงานข้างบ้านตั้งขึ้นมาสามารถเสิร์ชดูได้ว่าโรงงานนี้ทำอะไรแล้วทำถูกต้องตามที่เขาทำอยู่กับที่เขาแจ้งไว้มันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบที่ใช้แจ้งร้องเรียนได้นะครับ อย่างที่3ครับก็คือผู้ประกอบการเองสามารถติดตามสถานะคำขอผ่านระบบ application tracking system ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องขอในเรื่องต่างๆรู้ว่าขั้นตอนตัวเองถึงขั้นตอนไหนแล้วและเมื่อใช้ประกอบกับคู่มือประชาชนที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็คือจะตัวเองจะทราบว่าของตัวเองมีใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน1เดือนก็สามารถแจ้งได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือโดยระบบเนี้ยมันทำให้ติดตามได้ครับก็ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
7: ค่ะ
8: ครับคุณทรงพลคุณปานิศราครับ
7: ค่ะท่านคะแล้วทางผู้ประกอบการเองเนี่ยจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรคะว่าการที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ได้รับการแก้ไขจริง
8: ๆครับเรื่องเนี้ยเราเน้นเป็น first priority ครับเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ระบบแจ้งธุรกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเรามีทั้งระบบที่แจ้งผ่านเว็บไซต์กรมนะครับม
7: ี
8: ทั้งระบบแจ้งอุดเราชื่อแจ้งเลยนะครับชื่อสั้นๆแล้วก็มีคนใช้เยอะมากแจ้งอุดสามารถแจ้งความเดือดร้อนเข้ามาได้แล้วก็ระบบ ID Pro รวมถึงเว็บบอร์ดสายด่วน1564เหล่านี้ทั้งหมดนะครับเรามีหลายๆช่องทางเพื่อให้สามารถการแจ้งเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาเรื่องของการมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเรามีการออกกฎหมายครับโทษทีครับเรามีการออกกฎระเบียบครับเพื่อที่มารองรับเรื่องนี้กฎเกณฑ์ว่าอะไรต้องทำเสร็จในขั้นตอนในเวลาระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถติดตามผ่านระบบได้ครับว่าโดยหลักๆเอาคร่าวๆก่อนเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องแล้วก็ส่งจะต้องส่งต่อพอเรื่องเข้ามาต้องส่งต่อเรื่องเนี่ยไปยังหน่วยงานที่ถูกต้องภายใน1วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเวลาทำงาน15วันจะต้องรายงานความคืบหน้าทุกระยะผ่านระบบออนไลน์เนี่ยกลับไปยังผู้ร้องเรียนจนกว่าเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นครับทุกๆ15วันไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่องจะเสร็จสิ้นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเราถือเป็นfirst priority ถือเป็นอย่างแรกเลยของผู้แจ้งเนี่ยเนื่องจากว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีคนแจ้งเรื่องนี้เข้ามาไม่ว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานะครับระบบทั้งหมดครับจะถูกคุ้มครองเก็บไว้ในตัวเดต้าเบสของกรมโรงงานซึ่งอันนี้การันตี 100% ว่าจะไม่มีการเปิดเผยครับ
6: ครับความโปร่งใสในระบบการอนุญาตล่ะครับจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้ยังไงครับท่านฮะ
8: ครับเรื่องนี้เป็นผมว่าปัจจุบันนี้เป็นอันดับต้นๆในเรื่องสิ่งที่จะส่งเสริมการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าทั่วโลกทั้งหมดโลกปัจจุบันแคบมากเนื่องจากระบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวเชื่อมโลกทั้งหมดเข้าด้วยกันวันนี้เกิดเรื่องอะไรที่ไหนมันก็รับรู้ทันทีเพราะฉะนั้นความโปร่งใสของโรงงานใดโรงงานหนึ่งจึงเป็นที่รับรู้ได้ทั่วโลกพอรับรู้ได้ทั่วโลกก็หมายความว่าเขาสามารถคอมเพลโรงงานในประเทศไทยกับโรงงานในประเทศอื่นๆได้แล้วความโปร่งใสนี่แหละครับจะเป็นตัวบ่งชี้ลำดับความโปร่งใสในโลกมันมีการวัดกันอยู่ถ้าความโปร่งใสประเทศใดดีเขาก็จะมีการไปลงทุนที่ประเทศนั้นสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความโปร่งใสเนี่ยถือเป็นเสาหลักเลยในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับเนื่องจากมันเป็นตัวสามารถเปลี่ยนระบบราชการจากประสักครับให้เป็นตัวเร่งให้ดึงดูดการลงทุนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันเพิ่มความเร็วแล้วก็ความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจครับลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด ระบบการอนุญาตที่โปร่งใสเช่นการยื่นออนไลน์ที่เราทำอยู่นะครับมีการจัดลำดับคิวชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจนมี AI ช่วยพิจารณาช่วยลดระยะเวลาในการอนุมัติให้อนุมัติอนุญาตให้เร็วขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้การเดินเครื่องจักรการผลิตสินค้าและการส่งออกสู่ตลาดโลกทำได้เร็วขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นแล้วครับลดความเสี่ยงทางธุรกิจในแง่ของมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนเนื่องจากผ่านระบบครับหลักเกณฑ์ชัดเจนแน่นอนหลักเกณฑ์ตายตัวและเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับใบอนุญาตเมื่อไหร่ช่วยลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจครับจากสิ่งเหล่านี้มันส่งผลดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศแน่ๆเพราะฉะนั้นจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นครับพอนักลงทุนมาเงินก็ไหลเข้าประเทศเทคโนโลยีก็ไหลเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็สาเหตุหลักๆมันก็มาจากความโปร่งใสที่จะเกิดจากพวกระบบออนไลน์เหล่านี้นะครับส่วนที่สี่ก็คือว่ามันป้องกันระบบผูกขาดความโปร่งใสจากระบบทั้งหลายเนี่ยมันจะป้องกันให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ประพฤติไม่ดีนะครับที่ประพฤติไม่ดีไม่สามารถใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวในการกีดกันรายเล็กๆหรือหน้าใหม่ๆให้เข้าสู่ตลาดได้ครับส่วนที่ห้านะครับข้อมูลโปร่งใสช่วยยกระดับทั้งห่วงโซ่อุปการให้ห่วงโซ่อุปทานนะครับให้สามารถที่จะทำ traceability ได้หรือว่าเป็นการ track หรือการมองย้อนกลับได้ครับคือจากระบบเนี้ยเราจะมองเห็นภาพสินค้าชิ้นหนึ่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอันเนี้ยทำให้ข้อมูลเหล่านี้อนุญาตแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะครับช่วยให้ผู้ค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี้ยสามารถตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของโรงงานได้ทันทีครับ
6: ครับ
8: สุดท้ายข้อที่สำคัญที่สุดคือตอบโจทย์มาตรฐานโลกปัจจุบันผู้ค้าระดับสากลให้ความสำคัญของความโปร่งใสครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นๆครับที่เราจะนำมาใช้ครับ
6: ครับครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่านธีรทัศน์อิสรกุลณอยุธยาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
7: ขอบคุณค่ะ
8: ขอบพระคุณครับคุณสมพลครับขอบคุณครับคุณปริศลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมองไปข้างหน้าครับสัปดาห์หน้านะครับไทม์ไลน์ต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนฮะความร้อนแรงในทางการเมือง11พฤษภาคมครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะได้รับการพักโทษนะครับสายตาก็คงไปจับจ้องนะครับที่เรือนจำที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังจะได้พักโทษนะครับและก็คงไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะครับก็คือบ้านพักของคุณทักษิณนั่นเองนะครับติดตามทิศทางในทางการเมืองเนี่ยในสัปดาห์หน้าน่าจะร้อนแรงนะครับเพราะว่าคุณทักษิณก็ได้รับการพักโทษแล้วนะครับแต่คงไม่ร้อนแรงเหมือนสมัยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำรัฐบาลนะครับแต่ก็คงไปจับตามองแหละครับว่าบ้านจันทร์สองล่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญของพรรคเพื่อไทยต่อไปอีกหรือไม่นะครับแล้วก็วันที่11ถึง12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพรก.ที่รัฐบาลออกเนี่ยพรก.กู้เงินฉุกเฉิน400ล้านบาทมันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นะครับหากศาลรับไว้หรือมีคำวินิจฉัยอื่นใดเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของทิศทางในทางการเมืองและก็การกำหนดมาตรการในการเยียวยาประชาชนทางเศรษฐกิจต่อไปครับนี่คือเรื่องที่จะต้องจับตามองในสัปดาห์หน้านะครับไปดูเรื่องแลนด์บริดจ์บ้างนะครับรัฐบาลพยายามที่จะเชื่อมโยงโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้ากับความมั่นคงในระดับโลกนะฮะแล้วก็แสดงจุดยืนไทยว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นช่องแคบฮอร์โมสนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามที่จะมีการผลักดันตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาถึงรัฐบาล
7: คุณ
6: เศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็ช่วงคุณแพทองธารชินวัตรก็เว้นวรรคไว้แป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนั้นมีเรื่องอะไรฮะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมแล้วก็มาถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีการผลักดันเรื่องนี้3รัฐบาลแล้วนะครับซึ่งการสร้างแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ต้องรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ถ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาเรื่องของการสร้างแลนด์บริดจ์เพราะมันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เดินหน้าไปยากเหมือนกันซึ่งก็จะต้องมีการประเมินผลอย่างรอบด้านเมื่อวานนี้ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของประเด็นแลนด์บริดจ์ครับ
7: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีการออกมาให้ข้อมูลนะคะในเรื่องการถือครองที่ดินที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งท่านบอกโครงการนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างของการศึกษานะแล้วก็ยอมรับฟังเสียงประชาชนประกอบกับ บริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะรัฐบาลจึงต้องหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเราเองเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนะคะที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คมนาคมนะคะเรื่องของการขนส่งสินค้าถ้าหากภูมิภาคใดนะคะที่มีความขัดแย้งหรือมีสงครามเนี่ยไทยเราพยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเป็นที่สนใจของนานาชาติตลอดจนเสริมศักยภาพตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปค่ะส่วนกรณีที่มีการปั่นกระแสให้ต่างชาตินะคะเช่าที่ดินระยะยาว99ปีรวมไปถึงมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นะคะท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการแลนด์บริดจ์ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของคณะกรรมการนะคะซึ่งมีทางคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการแต่ถ้าหากศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลจะพิจารณาตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนนะคะพร้อมกำชับให้ทางคณะกรรมการมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ
6: ครับคือดึงภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เนี่ยว่าจะเอาไม่เอายังไงนะครับคือทางเศรษฐกิจเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างแน่นะครับความเจริญเกิดในพื้นที่ที่ดินขึ้นราคาแล้วก็เรื่องของความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นเมืองผ่านจะไม่ใช่แค่เมืองผ่านแต่ว่าจะเป็นเมืองที่ประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับดึงดูดนักลงทุนอันนี้คือมุมมองทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่ามุมมองทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองว่าอ้าวถ้าเกิดสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการรุกป่าหรือว่าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนหรือเปล่านะครับก็จะต้องติดตามดูทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอันนี้น่าสนใจมีการปั่นกระแสต่างชาติบอกว่าเช่าที่ดินระยะยาว99ปีเอ๊ะทำไมเขาไม่เป็น100ปีไปเลย99ปีนะฮะอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าคือถ้าจะลดความร้อนแรงในทางการเมืองเนี่ยก็คือต้องบอกว่ากำลังศึกษาอยู่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็บอกว่าคุณเอกนิตินิธันประภาสเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นคณะกรรมการก็พูดง่ายๆนายกก็บอกว่าให้ไปถามคุณเอกนิตินั่นแหละเอาพูดกันตรงๆแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการศึกษาก็เชื่อว่าตรงนี้เองจะช่วยลดความร้อนแรงในทางการเมืองเพราะครั้งที่มีการพูดเรื่องแลนด์บริดจ์ทีไรเนี่ยมันก็จะถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเรื่องของการใช้งบแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลของการก่อสร้างในแต่ละครั้งเมื่อวานก็มีทางด้านของสสเนี่ยจากพรรคประชาชนเนี่ยคุณพักคมลหนุนอนันต์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีกระแสข่าวว่าอาม่าไม่ได้บอกว่าใครนะฮะอาม่าไปซื้อที่ดินแถบๆนั้นน่ะ500ไร่500ไร
7: ่
6: เพราะรู้ว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยจะเกิดขึ้นและกำลังจะมีความเจริญมาถึงคำถามอยู่ที่ว่าถ้าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมฮะไม่ผิดคือผมรู้เนี่ยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่ดินแถวนั้นจะขึ้นราคาผมไปเป็นผมเป็นเอกชนผมไปกว้านซื้อพอผมไปกว้านซื้อเนี่ยคำถามคือผิดกฎหมายไหม
7: ก็ไม่ผิด
6: ไม่ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณรู้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่รู้ในทางลับจากทางรัฐเช่นไปสืบมาว่าเอ้ากรมทางหลวงจะมีทางหลวงตัดผ่านไปตรงนี
7: ้
6: ประชาชนทุกคนไม่รู้รู้อยู่คนเดียวแล้วไปซื้อที่ดินพอถนนตัดผ่านปุ๊บได้กำไรขายทิ้งเออขอไปขายแล้วได้กำไรไอ้อย่างนั้นเนี่ยผิดแต่ถ้าเกิดรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการประกาศโดยทั่วกันจากสื่อมวลชนและไปซื้อที่ดินเก็งกำไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ในฐานะภาคเอกชนนะฮะคือผมเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผมก็ไปซื้อเพราะผมรู้ว่าไอ้นี่จะมาลงปุ๊บเนี่ยอ้าวที่ดินมันก็ต้องขึ้นราคาอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อนะครับแต่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเหมือนกันถ้าโครงการมันล้มหรือว่าเฮ้ยผมกำไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ต้องมองรอบด้านแต่ถามว่าโครงการสะดุดหรือไม่สะดุดอย่างไรเนี่ยคิดกันมานานแล้วตรงนี้คิดกันมานานแล้วแต่ถามว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้ไหมหรือจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามดูจากหลายๆเรื่องนะฮะเอามาดูเรื่องของแม่น้ำกกกันบ้างโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือก็เดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับอีกเรื่องนึงฮะคุณปานิสราครับเรื่องของมีข่าวว่าจะย้าย ขนส่งหมอชิดนะฮะไปที่อื่นเป็นยังไงฮะเนี่ย
7: ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าหลังจากการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้กับบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะที่มีการจัดทำรายละเอียดแผนปรับปรุงอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกวงเงินงบประมาณ351ล้านบาทยกระดับการให้บริการประชาชนนะคะตรงนี้ยืนยันนะคะไม่มีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดแต่ที่มีข่าวออกมาเนี่ยคือเขาไม่ได้จะย้ายแต่ว่าเขาจะปรับปรุงให้เชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้กำลังพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อนะคะอย่างเช่นการใช้รถแทรมนะคะเป็นต้นแล้วก็มีนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถไฟฟ้าหรือ EV นะคะจำนวน150คันเพื่อที่จะได้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญลดมลพิษด้วยการจัดระเบียบเส้นทางและค่าธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวเตรียมเปิดประมูลเส้นทางใหม่ให้เอกชนมาร่วมบริการส่วนผู้ประกอบการเดิมที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุถ้าหากไม่ปรับปรุงคุณภาพก็จะมีการพิจารณาการต่ออายุอย่างเข้มงวดต่อไปนะคะซึ่งบขส.ก็จะกำหนดข้อบังคับทางกฎหมายใหม่หากเส้นทางใดบขส.วิ่งให้บริการเองจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสายทางค่ะแต่ถ้าหากเส้นทางใดปล่อยให้เอกชนวิ่งแทนก็เอกชนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดนะคะซึ่งท่านบอกเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสาธารณะสาธารณะไทยเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะตอบโจทย์ไหมคือสรุปก็คือไม่ได้ย้ายจะปรับปรุงเฉยๆนะคะให้มีการเชื่อมต่อกันมันก็จะได้สะดวกกับการเดินทางมากยิ่งข
6: ึ้
7: น
6: นะคือคนก็ชินเนี่ยกับระบบสาธารณะขนส่งเนี่ยแบบเดิมนะฮะที่หมอชิดเนี่ยคือถ้าจะย้ายไปกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยคนเขาบอกว่ามันก็สะดวกดีน
7: ะ
6: แต่มันไกลสักนิดนึงแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกก็เลยอยากจะอยู่ที่หมอชิดแบบเดิมนะฮะคำถามคือหมอชิดที่เดิมเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคนมันเยอะไปไหมถ้าเกิดคนมันไม่เยอะไปหรือว่ามันสามารถดำเนินการไปได้อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเพราะว่าถ้าเกิดย้ายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เดิมเนี่ยจะไปทำอะไรฮะ
7: ก็น่าคิด
6: ระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยคือถ้าเกิดจะย้ายไปปุ๊บเนี่ยต้องมองให้รอบด้านว่าแล้วที่เดิมเราจะทำยังไงและที่เดิมเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม
7: ่
6: ถ้าไม่มีปัญหาและประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการเนี่ยก็สามารถดำเนินการต่อไปได้หากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยไม่ใช่ทางกายภาพไม่ว่าจะคือถ้าเกิดมันเล็กไปเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันยังสามารถดำเนินการไปได้แต่มันจะมีเรื่องของรถติดขัดหรืออะไรเนี่ยก็ต้องแก้กันไปนะครับส่วนเรื่องของย้ายขนส่งหมอชิดเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมออกมายืนยันว่าอ๋อไม่มีหรอกนะฮะแต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของระบบรถแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นมากขึ้นต่อไปนะครับส่วนกรมอนามัยฮะเขาก็ออกมาบอกผลสำรวจครับพบเด็กไทยแรกเกิด1ใน10นะฮะคลอดก่อนกำหนดฮะ10คนมี1คนอ๋อไม่ใช่1ใน10คนนะฮะคลอดก่อนกำหนดนะฮะ10คนก็จะมีแม่1คนเนี่ยแหละคลอดก่อนกำหนดซึ่งทำให้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เสียชีวิตและความพิการในทารกแรกเกิดนะครับเกิดจากเรื่องของภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็โรคประจำตัวอะไรต่างๆก็มีการแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณแม่นะครับแล้วก็เด็กไทยอย่างยั่งยืนนะครับเพราะปัจจุบันเด็กเกิดน้อยแล้วนะครับเกิดน้อยไม่พอครับเจอคลอดก่อนกำหนดแล้วก็เสียชีวิตพิการในทารกแรกเกิดด้วยนะครับอันนี้ทางกรมอนามัยก็บอกว่าจะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรต่างๆกันครับ
7: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
10: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันทั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้การหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
11: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: กันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
2: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

0: จ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
5: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
6: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีระวงศ์มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
4: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบ นเรือสำราญ MV Hostiaเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MB Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
4: เคยมีใครสงสัยไหมคะว่าทำไมรอบตัวเรามีแต่คนที่คล้ายๆเรากันนะทั้งพฤติกรรมนิสัยทัศนคติคนผู้ฟังไม่ได้คิดไปเองค่ะเพราะมนุษย์เราทุกคนล้วนเข้าหากันด้วยกฎแรงดึงดูดหรือ law of attraction แนวคิดนี้แม้จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นกฎจักรวาลที่มนุษย์เชื่อกันว่าเรามักจะดึงดูดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนคัดเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจึงทำให้มีแนวคิดนี้ขึ้นมาค่ะกฎนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานและจุดมุ่งหมายของชีวิตซึ่งหากเราคิดบวกก็ย่อมดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวแน่นอนค่ะเป็นคนแบบไหนย่อมดึงดูดคนแบบนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คุณผู้ฟังจะได้พบแต่คนดีอยู่สม่ำเสมอค่ะ
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: สวัสดีค่ะพ่อ
6: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะ
7: yeah.
6: หยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
5: โอ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะเอ๊ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยพ่อหนูผิดอะไร
8: ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริง
5: ๆสุราเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณหลักจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
7: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต้องบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่อยู่ทางภาครักษาพันธ์งาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
8: นางสายช่ออังสุภานิชพาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซีริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอโพสอำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอเอราวัณอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอหนองบ่อแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอปักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลรัตน์อำเภอกระนวลอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอแก่ดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาทมอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเสนังคินิคมอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดจุมอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอประทายอำเภอชุมพวงอำเภอลำทะเมนชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทไทสงฆ์อำเภอคูเมืองอำเภอแดนดงจังหวัดบุรีรัมย์และที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอโนพิตำอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอจันทน์จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในอ่าวไทยนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสติยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยนคุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายปรับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝัน
1: เคยมีใครสงสัยไหมคะว่าทำไมรอบตัวเรามีแต่คนที่คล้ายๆเรากันนะทั้งพฤติกรรมนิสัยทัศนคติคนผู้ฟังไม่ได้คิดไปเองค่ะเพราะมนุษย์เราทุกคนล้วนเข้าหากันด้วยกฎแรงดึงดูดหรือ law of attraction แนวคิดนี้แม้จะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นกฎจักรวาลที่มนุษย์เชื่อกันว่าเรามักจะดึงดูดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนคัดเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจึงทำให้มีแนวคิดนี้ขึ้นมาค่ะกฎนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานและจุดมุ่งหมายของชีวิตซึ่งหากเราคิดบวกก็ย่อมดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวแน่นอนค่ะเป็นคนแบบไหนย่อมดึงดูดคนแบบนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คุณผู้ฟังจะได้พบแต่คนดีอยู่สม่ำเสมอค่ะ
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับก็มาพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับถึง12 นาฬิกาหลากหลายช่องทางนะฮะสะดวกฟังช่องทางไหนก็ติดตามรับฟังกันได้เพื่อมารับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็อย่างที่มีนัดกันแหละนะครับศุกร์ที่8พฤษภาคมนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพเนี่ยให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอนะทั่วประเทศเลยนะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะฮะกับสินค้าราคาประหยัดใช้คำนี้แล้วกันนะครับอย่างน้อยๆนะในอินโฟกราฟิกที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่ามีสินค้าประมาณ 3,000 รายการเลยทีเดียวนะครับลดสูงสุดก็58นะเปอร์เซ็นต์แล้วก็ร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆครบเลยแมคโคโลตัสบิ๊กซีท็อปแล้วก็โกนะครับกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดและผู้ประกอบการนะครับนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายนะครับลดให้กับพ่อแม่พี่น้องนะเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับทุกวันศุกร์นะของเดือนพฤษภาคมนะศุกร์ที่8ศุกร์ที่15ศุกร์ที่22ศุกร์ที่29เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูในส่วนของจังหวัดชลบุรีหน่อยทีมงานนะครับก็ของอำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยจัดกันที่สนามหน้าอำเภอนี่นะครับจริงๆทุกเช้าวันศุกร์มันก็มีตลาดเกษตรอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็พอมีไทยช่วยไทยเข้าไปนี่แหละครับก็มีบูธมีสินค้าต่างๆมาจำหน่ายในราคาพิเศษเอาว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เป็นสินค้าจำเป็นนะครับต่อการดำรงชีพด้วยแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าท่านในอำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยก็มาเรียกว่ามาตรวจนะความพร้อมต่างๆด้วยความเรียบร้อยเดี๋ยวไปฟังเสียงนะท่านนายอำเภอเมืองชลบุรีนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยครับฟังเสียงกันเลยครับ

นะครับท่านนายอำเภอเมืองชลบุรีนะครับตอนนี้เสียงยังออกอากาศไหมนะครับก็ในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ชมครับก็จัดที่สนามหน้าอำเภอนะครับมีสินค้าต่างๆมาจำหน่ายในราคาพิเศษเลยล่ะว่างั้นเถอะนะครับ 3,000 รายการก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในทุกช่องทางเนี่ยได้ไปช้อปปิ้งกันบ้างหรือเปล่านะวันศุกร์นะฮะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอเวลาไปก็ไลฟ์สดเลยจะได้รู้ว่าสินค้ามันถูกจริงๆชาวบ้านก็จะได้ถูกอกถูกใจนะครับอ่ะก็ถือว่ามีนัดกันทุกวันศุกร์แล้วกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับศุกร์ที่15ศุกร์ที่22ศุกร์ที่29พฤษภาคมไปกันที่1โครงการครับที่ประชาชนสนใจมากทีเดียวละนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ2บวก2นะครับถามว่าไทยช่วยไทยพลัสคืออะไรนะก็คือการรวบเอาคนละครึ่งพลัสกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาเข้าด้วยกันเลยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะเพราะว่ามันก็มีอินโฟกราฟิกนะ อธิบายชัดเจนแล้วนะครับรายละเอียดโครงการ2บวก2อ่ะมาฟังรายละเอียดนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับคือการรวมคนละครึ่งพลัสซึ่งจะให้สิทธิ์เนี่ยคนเนี่ย30ล้านคนครึ่งประเทศอ่ะนะแล้วก็จะลงทะเบียนคือตั้งใจว่าคาดการนะจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมเป็นเวลา1สัปดาห์เพราะว่าเขาตั้งใจว่าจะใช้สิทธิ์ได้ก็คือ1มิถุนายนเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วกับแอปทางแอปเป๋าตังนี่แหละนะก็นะครับรับสิทธิ์เดือน

ลงทะเบียนปลายเดือนนี้เพื่อใช้สิทธิ์1มิถุนายนอันนี้แบบว่าสุดๆเลยนะรีบเพื่อว่ามาเยียวยาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับแต่ก็มีติ่งอยู่หน่อยว่านะครับเขาจะดูก่อนว่ามิถุนากรกฎาคมให้แล้ว2เดือนแล้วเศรษฐกิจของประเทศเป็นยังไงนะครับถ้ายังเป็นแบบนี้ก็เบิ้ลอีกเป็นสิงหากันยาแต่ถ้ามันดีขึ้นหรือว่าสถานการณ์โลกมันดีขึ้นมากน้ำมันก็ไม่แพงอะไรเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งนะแต่เบื้องต้นมองภาพรวมไปก่อนละก็คือ4เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันย้ำว่าไม่ใช่คนละครึ่งในรอบนี้นะครับก็คือรัฐออกให้60ประชาชนออกเอง40อันนี้ถือว่าดีมากนะครับส่วนคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมเนี่ยนะครับ13,200,000สิทธิ์คือเดิมนี่มัน13,400,000นะแล้วเขาบอกว่าก็มีบ้างเสียชีวิตไปบ้างโอ้โหนี่ก็แสดงว่าก็เสียชีวิตไปเยอะเหมือนกันนะเกือบ 200,000 คนน่ะก็เหลือ13,200,000คนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็เลยสงสัยเอ๊ะแล้วไทยช่วยไทยจะมาช่วยอะไรบ้างช่วยครับก็คือทุกวันที่1จะได้วงเงินซื้อสินค้าเนี่ย300บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเพิ่มวงเงินนี้ให้อีก700เป็น 1,000 บาทเหมือนกัน4เดือนเหมือนกันมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาแต่ก็จะติ่งคืออย่างที่บอก 2+2 นะก็คือมิถุนากับกรกฎาคมเนี่ยให้ก่อนนะครับพอสิงหากันยาเนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่เขาเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการของรัฐรอบใหม่พอดีนะฮะเขาก็คงจะพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วถ้าคุณสมบัติท่านยังเข้าเกณฑ์ก็คือเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆก็รับสิทธิ์ต่อไปนะอีกพันเนี่ยแหละนะครับแต่ถ้าพิจารณาแล้วคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์แล้วไม่สามารถที่จะได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ต้องไปใช้สิทธิ์คนเลยครึ่งพาสก็ยังได้อยู่นี่มันเป็นอย่างนี้นะแต่เอาแบบง่ายๆสุดๆเลยก็คือเอาแบบจำง่ายๆไม่ต้องไปแบ่งก่อนก็คือนี่แหละครับคนเลยครึ่งพาสก็ได้สิทธิ์ 1,000 บาท4เดือนนะมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะครับเวลาไปใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังออกเอง40รัฐช่วยเหลือ60ส่วนคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้จาก300เพิ่มอีก700เป็น 1,000มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าในส่วนของคนที่ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐเวลาไปใช้จ่ายเนี่ยรัฐเขาไม่ช่วยสมทบนะท่านซื้อสินค้า100ท่านต้องจ่าย100นึงแต่พวกคนละครึ่งเนี่ยซื้อสินค้า100จ่ายแค่40มันจะต่างแค่ตรงนี้นะครับนะส่วนคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะเขาก็มีข่าวว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยนะครับเบื้องต้นเขาก็คาดการณ์ว่าก็จะเปิดลงทะเบียนพร้อมๆกับคนละครึ่งแถวๆปลายเดือนนี้แหละนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ2เดือนนะครับเงื่อนไขคุณสมบัติของคนจะได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็คงจะเหมือนเดิมแหละนะครับก็คือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอะไรประมาณนั้นก็คงจะเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเขาให้ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าอยากจะคัดกรองบางคนเมื่อปี2ปีก่อนอาจจะมีไม่ถึงแสนแต่ตอนนี้อาจจะถึงแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์แล้วด้วยบางคน 2-3 ปีก่อนเคยได้มีรายได้เกินแสนแต่ตอนนี้มันไม่ถึงอ่ะก็จะได้มีสิทธิ์นะมันจะได้คัดกรองคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะครับไม่ต้องไปแบบเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่ฉันได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทำไมต้องมาลงทะเบียนใหม่ทำไมต้องมาแบบยุ่งยากวุ่นวายอะไรอีกก็ให้ก็ให้ไปตลอดสิอะไรประมาณนี้หลายคนชอบคอมเมนต์แบบนี้นะครับเขาจะได้คัดกรองคนที่แบบเดือดร้อนจริงๆไงแล้วบางคนที่มันตกหล่นอยู่ในช่วงปี2ปีเนี่ยคือรอบที่แล้วไม่ได้รอบนี้ชีวิตมันผกผันอย่างเงี้ยจะได้ด้วยนะครับแต่ตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้13ล้านคนเศษๆเนี่ยนะรอบที่แล้วก็ประมาณ13ล้าน14ล้านคนนะครับนี่แหละครับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะฮะก็คือช่วยทั้งคนที่จะได้สิทธิ์คนละครึ่งพัสที่จะลงทะเบียน25พฤษภาเนี่ย30ล้านคนนะครับส่วนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน200,000คนรวม2ก้อนนี้ก็43ล้านคนนะโอ้โหคนไทยเนี่ยเกือบ70ล้านนี่ก็ค่อนประเทศอ่ะ 60-70% ที่จะได้รับ

0: อันนี้ส่งจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นผลมาจากพรบ.พรก.เงินกู้นี่แหละนะ 400,000 ล้านก็แบ่งครึ่ง 200,000 ล้านมาใช้โครงการนี้ถามว่าก็จำเป็นก็จำเป็นนะว่าเศรษฐกิจมันก็เป็นแบบนี้นะครับก็มันชะลอตัวไปทั้งโลกแหละนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนาะเลยก็ต้นกำเนิดมันไม่ได้เกิดมาจากเราเนี่ยมันมาจากตะวันออกกลางนะครับจากอเมริกาจากอิหร่านจากอิสราเอลนะครับเพราะงั้นรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการต่างๆนะมาเยียวยามาช่วยเหลือประชาชนแหละนะครับแล้วก็จริงๆผมนี่ชอบมากนะบอกเลยโครงการคนละครึ่งเพราะว่าทุกครั้งที่มีโครงการนี้แล้วก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวเนี่ยไปคุยกับแม่ค้าเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่แบบชอบสุดๆบอกพอมีโครงการนี้แหละโอ้โหมันกระตุ้นแบบกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้านี่แบบสุดๆกับโครงการนี้และที่สำคัญคือคนไทยคุ้นชินและมีประสบการณ์กับการใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาโอ้โหหลายปีแล้วตั้งแต่ยุคลุงตู่นะครับผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยเพราะงั้นใช้เป็นกันหมดอะไม่ต้องไปใช้แอปแอปใหม่อะไรนี่เขาให้มันวุ่นวายมันเปลืองเงินใช้แอปเดิมที่มีอยู่แล้วยี่มันก็เสถียรแล้วนะถ้าจำกันได้ตอนคนละครึ่งใหม่ๆตอนนู้นเลยเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวเนี่ยตอนเที่ยงๆมันจะแฮงมันจะหมุนเพราะคนเนี่ยใช้กันเยอะเวลาสมมติวันเสาร์อาทิตย์แล้วคนจะไปใช้สิทธิ์ตอนเที่ยงเนี้ยซื้อทานอาหารหรือว่าตอนเย็นเนี่ยสัก 4-5 โมงเย็นมันจะหมุนเลยเพราะระบบมันยังรู้ว่าคนใช้พร้อมกันเยอะๆแต่ช่วงหลังเนี่ยก็น้อยนะรอบที่แล้วเนี่ยจะหมุนติ้วก็ช่วงเย็นๆก็มีบ้างนะแม่ค้าบอกโหคนใช้เยอะหมุนติ้วติ้วติ้วก็หมายความว่าเวลาเรามือถือเราเนี่ยไปสแกนกับแอปถุงเงินของแม่ค้าเงินเนี่ยมันจะเข้าก็ต่อเมื่อมันระบบมันประมวลผลเสร็จมันไม่เสร็จมันหมุนอยู่เงี้ย หลายรอบเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็ความคืบหน้านะฮะไทยช่วยไทยพลัสเพราะฉะนั้นปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้นะ25พฤษภาคมก็ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสนะครับส่วนคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็เตรียมจะรับวงเงินเพิ่มเดือนหน้าเป็นต้นไปก็ถือว่าวินวินกันทุกฝ่ายนะครับได้รับการเยียวยาช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเมื่อวานนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขามีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะฮะที่ฟิลิปปินส์เพราะปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วก็เขาก็ถือโอกาสนี้แหละนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เชิญผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชานะฮุนมาเน็ตมาเจรจา3ฝ่ายกันหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะครับโดยสรุปแล้วกันนะท่านผู้ชมครับโดยสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลก็สรุป3ข้อสำคัญแล้วกันนะฮะ1ก็คือไทยก็ได้มีโอกาสนะครับชี้แจงเหตุผลในการยกเลิก MOU 44ให้กัมพูชารับทราบและทั้ง2ฝ่ายก็เห็นตรงกันนะฮะว่าก็จะไปยึดหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS แทนนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายก็เห็นตรงกันว่า MOU 44เนี่ยมันก็เซ็นกันมานานแล้วไม่คืบหน้าไปไหนก็ยกเลิกมันซะนะครับแล้วก็มาใช้อนุสัญญาสหประชาชาติซึ่งเป็นกฎหมายสากลและรอบนี้ก็จะมีประเทศที่จะมาร่วมในการที่จะเรียกว่าพิจารณานะครับเรื่องของเส้นพรมแดนอะไรต่างๆทางทะเลนะเพราะ MU 44เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางทะเล43นี่ทางบกนะข้อ2ครับของการหารือ3ฝ่ายก็คือนายกรัฐมนตรีย้ำไอ้ข้อนี้ต้องย้ำเลยนะว่ายังไม่มีการเจรจาหารือเรื่องการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเป็นเพียงการเห็นพ้องในการเริ่มต้นหารือในระดับปฏิบัติการก่อนนะครับพูดง่ายก็จะให้ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองประเทศนะครับมีการหารือกันมากขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั้งสองฝ่ายตามชายแดนเนี่ยจะได้หารือกันมากขึ้นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ยังไม่มีการเปิดด่านเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวข้อมูลในโซเชียลก็ต้องเช็คข่าวดีๆนะอาจจะมีแบบพวก IO นะครับไปทำอินโฟไปทำอะไรเงี้ยว่าเอ้ย ไปรอบนี้เจรจาจับมือกันแล้วเดี๋ยวจะเปิดด่านไม่เปิดนะนายกยืนยันว่ายังไม่เปิดความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศก็แน่นอนนะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงไม่จะบอกบ้านใกล้ติดกันเลยนะนะครับความสัมพันธ์มันก็ต้องวันนึงก็ต้องกลับมาแต่ว่ามันต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่บนพื้นฐานนะนะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เรื่องการเปิดด่านยังไม่มีการเจรจาแต่อย่างใดอันนี้ย้ำเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยก็สบายใจได้ส่วนใหญ่คนไทยก็จะตะขิดตะขวงใจอยู่เรื่องนี้แหละเรื่องการเปิดด่านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะก็บอกอย่าไปเปิดเลยปิดมันไปตลอดนะครับนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวขึ้นอีกรอบนะทีมงานขึ้นอีกรอบนึงนะฮะข้อ3นะก็คือประเทศไทยนะครับย้ำว่าจะรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยอย่างเต็มที่3ข้อสรุปสั้นๆก็คือเราก็มีโอกาสชี้แจง MOU 44นะข้อ2ก็คือยังไม่มีการเจรจาเรื่องการเปิดด่านข้อ3นายกยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์เกียรติภูมิและอธิปไตยของประเทศไทยของคนไทยอย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นอันนี้มั่นใจได้นะครับว่านายกไปก็คือทำไงได้เราก็เป็นสมาชิกอาเซียนเนาะแล้วก็เขามีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนฟิลิปปินส์ในฐานะที่เขาเป็นประธานอาเซียนเขาก็คงอยากจะแสดงบทบาทนะครับคือเขาก็อยากจะให้แบบคุยกันด้วยดีว่างั้นเถอะก็เลยนัดมาหารือสามฝ่ายประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้เริ่มโดยฝ่ายไทยนะแล้วก็ไม่ได้เริ่มโดยกัมพูชาหรอกนะครับแล้วก็นายกก็บอกนะครับการไปพูดคุยก็โดยมันก็ต้องเป็นธรรมเนียมของผู้นำนะในการไปประชุมสุดยอดอาเซียนแต่ไม่มีเรื่องการเปิดด่านแต่อย่างใดเพราะฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาก็พูดเลยในการลาลือนี่แหละว่าเขาก็ไม่ยอมรับเขตแดนที่ใช้กำลังนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่กำลังหรอกนะมันเป็นเขตแดนของเราอยู่แล้วเราคนไทยเราก็มั่นใจอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังตะกิดตะขวงใจแหละนะเพราะว่าคือตอนที่เกิดเหตุแล้วก็เขาก็ยิงจรวด IBM อะไรนั่นน่ะBM-21 เนาะไม่มีทิศไม่มีทางแล้วก็โดนพลเรือนของไทยเสียชีวิตเพราะเด็กในร้านสะดวกซื้อในเซเว่นในปั๊มน้ำมันอย่างนั้นนะผมว่ามันไม่มีมนุษยธรรมอะนะครับโหดเหี้ยมนะครับแล้วก็เวลามีข่าวแบบนี้คนไทยก็จะมาคอมเมนต์กันในโซเชียลแล้วฮะว่าอย่าเปิดชนะด่านนะผมก็เชื่อว่าคงจะไม่มีในอันเวลาระยะเวลาใกล้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครละเปิดด่านหรอกนะฮะเพราะว่าก็คงจะต้องหารือในเรื่องอื่นแล้วก็อย่างที่นายกบอกนะครับยังไม่มีการเจรจาเด็ดขาดนะครับเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นนะครับหารือกันในระดับปฏิบัติการก่อนนะครับไม่ได้ในระดับของรัฐบาลแต่อย่างใดอันนี้คือสรุปชัดๆเลยนะจากเพจไทยคู่ฟ้านะครับท่านผู้ชมครับจะได้คลายข้อสงสัยต่างๆว่าไปเจรจาไปฟิลิปปินส์แล้วไปพูดคุยตกลงอะไรกันบ้างนะเพราะฉะนั้นชัดเจนไม่มีเรื่องการเปิดด่านนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นี่ครับคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ดูแลหลายด้านนะโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสินค้าทางการเกษตรนี่แหละนะครับกระทรวงพาณิชย์เขาทำจดหมายเปิดผนึกชี้แจงนะเรื่องความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำงานวันต่อวันนะก็ทำมากกว่านั้นนะครับแล้วก็จากอินโฟเนี่ยนะครับทีมงานขึ้นมาเลยนะฮะเขาก็จะดูหลายตัวนะที่เขาเน้นก็คือมีทุเรียนมีมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นประเด็นนะตามน้ำมันแล้วก็มะม่วงโอ้โหนะครับมาดูรายละเอียดนะอย่างแรกเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบริหารจัดการแบบมองปัญหานะครับการบริหารจัดการมองปัญหาแบบชั่วคราวมากกว่าคิดไปข้างหน้าหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์เขามีการจัดทำปฏิทินคาดการผลผลิตมีการวางระบบโซนนิ่งเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อยกระดับมาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญนะก็ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าด้วยนะจะได้เพิ่มมูลค่าและมีการจัดตั้งหลงชุมชนเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและนะครับรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ตลาดเดิมๆอย่างจีนเนี่ยแน่นอนนะเป็นตลาดหลักเขาก็จะไปเพิ่มตลาดใหม่ๆด้วยเช่น อินเดียเกาหลีใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ใช้ไลฟ์คอมเมอร์สนะครับมากระตุ้นยอดขายอันนี้ต้องยอมรับตรงๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแม้แต่คนที่ชมอยู่ทาง TikTok หรือว่าสื่อต่างๆว่าตอนนี้เรียกว่าการไลฟ์ขายทางโซเชียลนี่โอ้โหมันแบบมันสร้างยอดขายได้แบบอิมแพคนะอย่างรวดเร็วแล้วก็มหาศาลจริงๆจะเห็นว่าอินฟูต่างๆเขาก็มาไลฟ์ขายกันในโซเชียลกันหมดละโดยเฉพาะใน TikTok เนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นในการขายเรื่องสินค้าเกษตรของไทยถ้าได้พวกอินฟูคนดังๆเนี่ยมาช่วยมันก็ดีนะท่านผู้ชมครับมันขายได้ไวเดี๋ยวนี้สวนต่างๆก็ขายเหมือนกันเพราะว่าพูดก็พูดบางทีผมว่าเขาก็คงจะรายได้ดีนะรายได้ดีกว่าไปขายอย่างอื่นด้วยซ้ำไปนะนะครับอย่างเนี้ยทุกวันนี้ดูเปิด TikTok ก็เห็นไลฟ์ขายทุเรียนกันเยอะแยะทั้งที่สมัยก่อนแล้วนะคิดว่าเวลาซื้อสินค้าอย่างผลไม้เนี่ยมันต้องแบบต้องไปดูนะมันจะได้เห็นว่ามันสุกแค่ไหนกรอบนอกนุ่มในหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ผมเห็นมันเคาะป๊อกกันในโซเชียลเหมือนหูทิพย์กันทุกคนแล้วก็อ่ะมั่นใจขายคือมันมีความเชื่อถือของอินฟลูของ KOL ของคนเจ้าของช่องเนี่ยหรือแม้แต่บางทีนะท่านผู้ชมแบบเราดูไลฟ์บ่อยๆเราก็เกิดความคุ้นเคยกับเจ้าของช่องแค่นี้อันนี้มันราคาพิเศษโน้นเนี่ยถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันก็เป็นอุปทานไปได้เหมือนกันเฮ้ยถ้าเราไม่ซื้อเดี๋ยวจะไม่ได้ราคานี้อะไร ก็ซื้อกันไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับว่าโอ้ impact มันรุนแรงการขายในโซเชียลเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เขาก็เน้นวิธีการนี้เหมือนกันนะฮะมาช่วยในการระบายสินค้าการเกษตรนะผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเรื่องทุเรียนนะครับกระทรวงพาณิชย์เขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่รอให้มันล้นตลาดหรอกเพราะปีนี้ผลผลิตมันมากกว่าปีที่แล้ว30%นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้านี่แหละนะครับตอนนี้เขาก็มีหลายห้างนะมีบุฟเฟ่ผลไม้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่บอกครับก็ใช้เรื่องของไลฟ์คอมเมอร์สไลฟ์ขายในโซเชียลนี่แหละมาช่วยกระจายสินค้าแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยนะก็ทานทุเรียนกันเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าผลผลิตออกมาเนี่ย 70% ส่งออกเนาะแล้วก็ 30% เนี่ยทานอยู่ในประเทศเราก็ต้องทานจะชอบแบบไหนก็ไปเลือกได้นะครับกรอบนอกนุ่มในหรือบางคนชอบสุกหน่อยบางคนนี่ชอบแบบเหนือกว่าทุเรียนอ่อนมาติดนึงอ่ะแบบเคว้งหัวแตกอ่ะก็มีญาติผมนี่แหละเออแบบต้องทานทุเรียนแบบแข็งๆไม่มีกลิ่นเออผมก็จะแล้วจะทานทำไมวะทุเรียนไม่มีกลิ่นแล้วก็แข็งๆมันไม่หวานไงเออแต่ก็ทานพอเจอทุเรียนที่แบบสุกหน่อยมีกลิ่นบอกจะอ้วกเออก็แปลกดีนะครับเนี่ยมันก็หลากหลายเนาะส่วนเรื่องปาล์มน้ำมันนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้เนาะเขาก็จะมีการสร้างสมดุลเรื่องการบริโภคเรื่องภาคพลังงานนะก็คือเอาไปผสมเบลดีเซลนั่นแหละนะครับการส่งออกนะครับย้ำว่าไม่ได้ห้ามส่งออกแต่ต้องมีการควบคุมสมดุลนะครับสต็อกปัจจุบันราคาก็ปรับสูงขึ้นเป็นกลไกตามตลาดเรื่องปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเวลาเขาทำปลูกปาล์มน้ำมันแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับผลผลิตที่ได้เอามาทำแค่2อย่างเนาะนะครับก็คือเอามาทำเป็นน้ำมันขวดใช้ในภาคครัวเรือนกับเอาไปผสมไบโอดีเซลใช้ในภาคอุตสาหกรรมภาคของการขนส่ง2อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาคเอามาใช้ในภาคครัวเรือนเป็นน้ำมันมีน้ำมันพืชอย่างอื่นมาเป็นคู่แข่งเยอะคนใช้น้อยผลผลิตมันก็เหลือเยอะเนี่ยราคามันก็จะตกมันจะขึ้นมันก็ปรับไปตามกลไกตลาดเนาะแต่เขาบอกว่าช่วงนี้ราคาดีขึ้นนะฮะเพราะว่าราคาตลาดโลกสูงนะครับเรื่องมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็จะแก้ไขปัญหาผ่านการดูดซับผลผลิต10ล้านลูกผ่านปั๊มน้ำมันและห้างสรรพสินค้าดันราคาจากที่เป็นข่าวตอนนั้นนะ3บาทตอนนี้เป็นลูกละ 9-10 บาทแล้วแล้วก็จะผลักดันให้มีการตั้งลงชุมชนเพื่อตัดวงจรการกดราคาอันนี้ก็เป็นข่าวในโซเชียลมาตลอดว่ามะพร้าวน้ำหอมก็อาจจะมีชาวต่างชาตินะชาวจีนนี่แหละนะครับมาดูตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะฉะนั้นก็เขาอาจจะควบคุมราคาได้เงี้ยนะครับตามที่เป็นกระแสข่าวละเพราะฉะนั้นภาครัฐก็มีแนวคิดจะตั้งลงชุมชนขึ้นมานะเพื่อมีอำนาจการต่อรองแล้วก็ อย่างที่ผมบอกมันก็ดีมานด์ซัพพลายนะครับถ้าผลผลิตออกเยอะแต่ปริมาณซื้อคนทานมันเท่าเดิมผลผลิตมากกว่าราคามันก็ตกเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีดูดซับนะครับผลผลิตที่มันเยอะนี่แหละขายผ่านปั๊มน้ำมันผ่านห้างสรรพสินค้าซึ่งภาคเอกชนเขาก็สนับสนุนนี่ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแวะเติมปั๊มน้ำมันมีมะพร้าวน้ำหอมขายหรือเข้าห้างเจอเราก็ช่วยกันซื้อหน่อยนะครับเวลาภาคเอกชนเขาช่วยเหลือเงี้ยแล้วมีคนไทยมาช่วยซื้อเขาก็จะรู้สึกเวลามีโครงการนี้เขาก็จะได้ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆเนี่ยผมเห็นเวลาชาวจีนนะเขามาเที่ยวประเทศไทยอย่างเมืองชนเนี่ยนะครับที่วัดเขาชีจันผมเห็นเวลาเขามาเขาจะแวะซื้อมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยตลอดเลยนะผมก็นึกว่าก็น่าจะขายดีแล้วก็ราคาไม่น่าจะตกเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไงไม่รู้ว่าราคามันตกนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาดีดกลับขึ้นมาที่ลูกละ9บาทถึง10บาทนะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ไปเจอราคาเท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องปุ๋ยธงเขียวพลัสราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรส่วนมะม่วงล้นตลาดนะครับเขาบอกก็ไม่ได้ละเลยนะตอนนี้กำลังเร่งผลักดันการจับคู่นะผู้ซื้อไทยกับต่างประเทศถึง18ประเทศนะครับที่จะกระจายผลผลิตมะม่วงนะครับไปยังประเทศต่างๆสร้างมูลค่าการส่งออกประมาณ 3,000 ล้านนะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็หาตลาดใหม่ๆให้นะครับในการส่งออกเพราะฉะนั้นก็ครบถ้วนเลยนะในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรนะครับทั้งทุเรียนมะพร้าวน้ำหอมปาล์มน้ำมันแล้วก็มะม่วงนะครับโดยคุณสุภชีสุธรรมพันธ์นี่แหละท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้ก็ท่านก็ไปต่างประเทศไปต่างๆนะเรียกว่าไปเปิดตลาดใหม่ๆโดยตลอดนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรและกันเรื่องของทุเรียนนะครับกรมวิชาการเกษตรเขาบอกว่าคาดการณ์นะครับว่าทุเรียนเนี่ยส่งไปจีนเนี่ยน่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า150,000ล้านบาทโอ้โหในปีโอ้โหแสนล้านท่านผู้ชมแสนล้านของทุเรียนนี่แหละนะครับแล้วก็เขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่มีทุเรียนเนี่ยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะครับแน่นอนนะฮะภาครัฐก็เน้นสีไม่นะไม่อ่อนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสีไม่มีสารนะฮะแล้วก็ไม่มีหนอนไอ้ไม่อ่อนนี่เกือบไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโดนจับไปได้500กว่าลูกอันนี้ถ้าเกิดจับไม่ได้นี่นะแล้วส่งไปจีนเนี่ยเป็นเรื่องเลยไม่สวมสิทธิ์นะก็คือจริงๆแล้วการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศไปจีนเนี่ยเขาก็ต้องมีนะมีทั้งการลงทะเบียนขออนุญาตตั้งแต่เกษตรกรและตัวลงเองนะครับแต่ไม่สมสิทธิ์คือบางทีแบบไปเอาทุเรียนของประเทศอื่นมาสวมสิทธิ์เราแล้วก็ส่งออกไปในนามประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่มีสีไม่มีสารก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแคดเมียมนะกับสารที่ก่อนหน้านี้ใช้สารมาชุบสีลูกทุเรียนนะซึ่งมันทุ่ยมันสวยนะท่านผู้ชมก็ใช้กันมาแต่ส่วนใหญ่เป็นสีผสมอาหารหรือแต่ว่าปีสองปีก่อนมันมีข่าวได้ไปใช้สีไม่ใช่สีผสมอาหารน่ะมันเลยเป็นข่าวเนาะแล้วก็ไม่หนอนนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องทุเรียนนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนเต็มร้อยนะครับถึงฤดูถึงวันที่เขาตัดได้ทุกพันธุ์นะทั้งหมอนทองชะนีกระดุมพวงมณีอะไรก็แล้วแต่นะฮะมาภาคตนออกก็ช็อปได้นะตามริมถนนนะครับราคาตัวนี้ก็อย่างผมสัปดาห์ที่แล้วผมได้มากิโลละ120นะครับ2ลูกประมาณ 7-800 นะกรอบนอกนุ่มในส่วนใหญ่มาช่วงนี้ทุเรียนปัญหาทุเรียนอ่อนจะน้อยนะครับเพราะเป็นช่วงที่เขานะครับตัดแล้วนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่อยากจะให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสถานการณ์เรื่องของสิ่งผิดกฎหมายนะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเมื่อวานนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมกับทางตำรวจนะฮะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบคือเขาตั้งหน่วยขึ้นมาในแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเลยนะครับแถลงข่าวการกวาดล้างนะบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์นะครับได้ของกลางเนี่ยจำนวนมากนะ 8,000 กว่าชิ้นนะครับจริงๆไอ้กลุ่มนี้มันมีชื่อแก๊งด้วยนะนะครับเขาตั้งแก๊งขึ้นมา GM Pot แต่มันใส่หน้ากากนะ นะครับแล้วก็ขายทางออนไลน์แบบจงครึ่มเลยทางโซเชียลนี่แหละนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกุมได้นะครับของกลางส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะนะครับบุหรี่ไฟฟ้า 5,000 รายการแล้วก็มีน้ำยาคือผมก็ไม่ค่อยทราบนะเพราะผมไม่ค่อยสูบผมไม่สูบเลยดีกว่าไม่รู้เรื่องนะแบบนี้นะครับก็มีความผิดนะครับหลายกระทงนะท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมพบเห็นนะครับกรณีแบบนี้นะทั้งในโซเชียลหรือไปเดินตลาดแล้วพบเห็นการขายของแบบนี้นะโทรแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้เลยนะครับนี่ก็จะดำเนินการจับกลุ่มปราบปรามอย่างจริงจังนะครับคือข่าวนี้ก็ไม่อยากจะเจาะลึกมากนะเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆที่ไม่เคยลองแล้วจะไปลองซะเปล่าๆนะครับเพราะว่ามันก็ทำบรรจุภัณฑ์แพ็คกิ้งแบบหลอกล่อเด็กแล้วก็ของพวกนี้มันก็เดี๋ยวนี้มันจะหลอกล่อด้วยการใช้กลิ่นหอมๆต่างๆนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะฮะอบายมุขพวกนี้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะข่าวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นประกาศจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จระบบปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกคำปรากฏภาพและเสียงตัดต่อด้วยระบบ AI แบบ Deepfake นี่นะครับในการเรียนพระรูปและเรียนพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชไปในทางทุจริตเพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้าแพร่หลายมากนะในโซเชียลเป็นความผิดทางกฎหมายนะตอนนี้นะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับเขาบอกว่าบางรายเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากต่างประเทศเลยจึงไม่สามารถปิดกั้นได้คือพวกนี้มันก็ฉลาดนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พวกพนันออนไลน์เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะท่านผู้ชมครับมันจะมีหลากหลายยี่ห้ออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันก็จะไปเช่าอาคารพาณิชย์อยู่ตามแนวชายแดน2ฝั่งเลยฝั่งเมียนมากับฝั่งกัมพูชานะครับตั้งเป็นสำนักงานเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยโดนจับแน่ไอ้กรณีนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยก็ต้นกำเนิดอยู่ต่างประเทศเหมือนกันทางการก็ไม่รู้จะไปจับยังไงปิดกั้นยังไงก็เลยต้องมาย้ำเตือนกับประชาชนนะครับว่าถ้าไปพบข้อมูลทางโซเชียลคลิปต่างๆที่อาจจะเป็นพระรูปหรือว่าพระสุรเสียงนะของสมเด็จพระสังฆราชถ้าเป็นข้อมูลที่มันแปลกๆไปในทางทุจริตหรือพูดง่ายๆแสวงประโยชน์ทางการค้าเนี้ยนะครับอย่าไปเชื่อนะท่านผู้ชมครับอย่าไปเชื่อนะครับพวกนี้ก็เป็นพวก AI นะเป็น deep fake เป็น fake news เหมือนกันนะครับแต่ในเนื้อข่าวเนี่ยไม่ได้บอกเจาะลึกนะแต่คือแสวงผลประโยชน์ทางการค้าก็พูดง่ายแล้วก็อาจจะลักษณะพูดเชียร์เรื่องของสินค้าบางประเภทอะไรประมาณนี้พูดตรงๆก็จะมาประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่านก็ไม่ทำอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเจอนะครับอย่างที่บอกเนี่ยว่าทางการเนี่ยเขารู้แล้วเขาตรวจสอบแล้วแต่บางอันเนี่ยต้นกำเนิดในการที่โพสต์คลิปเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศกฎหมายไทยก็อาจจะปิดกั้นมันไม่ได้อย่างทันท่วงทีก็ค่อยๆไล่ปิดนะแต่ว่าบางทีมันก็มากันเยอะพวกนี้นะครับไม่ใช่ทำคลิป2คลิปอ่ะมาเป็นชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำเตือนคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูโซเชียล TikTok Facebook อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อเหมือนกันนะฮะบางอย่างนี่ก็ต้องผมนี่ก็มีหลายตัวนะบางนึกเราทุกของแท้ทำคลิปโพสต์ข่าวแล้วพอมาอีกทีเฮ้ยไม่ใช่นี่วะไม่ใช่ก็ต้องลบก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องมาระมัดระวังอย่าไปแชร์ดูได้แต่อย่าไปแชร์นะครับเดี๋ยวจะผิดไปด้วยนะย้ำอันนี้ย้ำเลยนะว่าถ้าท่านไปเจอคลิปพระรูปพระสุรเสียงนะของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยไปในทางแบบแปลกๆโดยบางยิ่งเพื่อแสวงผลประโยชน์ทางการค้าไปเชียร์ขายสินค้าต่างๆเนี่ยอันนี้เฟกนิวแน่นอนนะครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายก็มาย้ำของคปพ.กันอีกรอบนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับเขาก็ออก นะครับประกันภัยแบบถูกสุดๆสงกรานต์เบิกบานใจจริงๆเขาเน้นตอนช่วงสงกรานต์แต่ว่าสงกรานต์ผ่านไปแล้วประกันตัวนี้ก็ยังจำหน่ายอยู่นะครับเพราะว่าเขาจำหน่ายถึง30มิถุนายนใครสนใจนะเป็นประกันอุบัติเหตุแล้วกันพูดง่ายๆเลยนะ เกี่ยวกับคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ท่านจ่าย10บาทเนี่ย ถ้าท่านเสียชีวิตจากการขี่รถจักรยานยนต์ทายาทได้แสนหนึ่งถ้าจ่าย20ได้ 250,000 โอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้สุดๆแล้วสุดๆ20บาทกับ10บาทอ่ะท่านผู้ชมครับเขาทำได้จนถึงวันที่30มิถุนายนแล้วมันจะครอบคลุม30วันนะคือถ้าไม่เป็นอะไรมันก็ดีก็เราก็เสียเงินไป20บาทเป็นการประกันไปแต่ถ้าเกิดว่าดวงมันถึงคาดจริงๆอ่ะทายาทมันก็ได้ไงท่านผู้ชมอันนี้ก็ลองคิดดูเนาะก็มีประมาณ9บริษัทนะที่เขารับทำอยู่เนี่ยก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นะฮะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไอ้ตัวนี้ชื่อว่าสงกรานต์เบิกบานใจไมโครอินชูรันตัวอีกตัวเนี่ยเป็นฝากบ้านเที่ยวอุ่นใจไมโครอินชูรันตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็มีวันหยุดยาวอีกนะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ10บาทนะประกันภัยบ้านนะครับถ้าบ้านไฟไหม้ฟ้าผ่าโดนระเบิดอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้เงินไปซ่อมแซมนะคือไหม้นี่ไม่ใช่ไหม้ทั้งหลังนะครับ30,000 15,000 แล้วก็10,000นะครับถ้าเป็นบ้านที่เป็นคอนกรีตทั้งหลังเนี่ย30,000ถ้าเป็นกึ่งคอนกรีตกึ่งไม้15,000ถ้าเป็นกรณีที่เป็นไม้10,000ค่าซ่อมแซมนะครับก็คงจะไม่ใช่ค่าซ่อมค่าสร้างใหม่ก็อย่างที่บอกเป็นประกันภัยนะครับไฟไหม้ฟ้าผ่าหรือว่าระเบิดนะ10บาทเองท่านผู้ชมก็ขายประกันไปจนถึง30มิถุนายนเหมือนกันนี้คปภ.เขาฝากนะผมไม่ได้เป็นค่านายหน้าหรือเป็นตัวแทนขายประกันเลยหรอกเพียงแต่ว่าคปภ.นะครับเขาเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ที่ดีของสปท.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าเพจของเขาได้นะข้อมูลรายละเอียดต่างๆเอาละครับนี่คือข้อมูลข่าวสารนะครับที่มาพูดคุยกันอ่ะก็จริงๆมีแฟนรายการก็ถามกันมาเยอะว่าเมื่อไหร่จะมีของมาแจกอีกเพื่อจะได้มาร่วมสนุกนะครับก็ย้ำสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะมีของชิ้นใหญ่ละนะครับมาแจกมาร่วมสนุกกันในรายการนะครับกลับมาพบกับคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ถ้าผมไม่ติดธุระอะไรนะฮะไปประชุมไปอะไรเนี่ยก็จะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงนี้ผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณทุกคนนะครับ

0: ฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: ฟุตบาทหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
4: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
5: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังฐานทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
6: นายตัตยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
7: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
6: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีระวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
3: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
9: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
10: นางสายช่ออังสุภาณิชพาณิชจังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
11: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วย ซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
12: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซับคอนไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
13: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจร ตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
14: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี้
15: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชน

0: ไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งอตากใบและสุไหงปาดีล่าสุดพื้นที่อำเภอยี่งอพบจุดไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6บริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยะในพื้นที่โครงการพลุป่าเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพลุป่าเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลป่าเจาะมีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ไร่เบื้องต้นได้รับความเสียหายแล้วประมาณ300ไร่ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการระดมเจ้าหน้าที่และหน่วยดับไฟเข้าควบคุมเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้างพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนภารกิจดับไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะส่งพินคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามินเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซากล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเข้ารับการรักษา

0: รวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สองเท่าสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำซิงฮิสตอรี่เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบสตอรี่คอนเสิร์ตที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.ณัฐ ดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV ฮอนเดียสในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวไทยเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ที่สอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรภาชีรัตน์พลิกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเรตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนาโมฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6นักเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้อยู่หน้าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่ อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัชกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อยากที่จะทำผลงานให้ดีสุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเมย์ก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์ยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticปั้นเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอทเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเจมส์ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตฐานิชชาตินารายงาน
6: เมดีทาร์ดประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วได้เตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นและจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง M-Cot หมายเลข32พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ตามมาจากไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร ส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาดอกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการก รมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง18ถึง39ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18ถึง21พฤษภาคม2569กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร็อกโกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80 ัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแชมป์ชโลธรจัญญานะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ทีมนิวมีเดียนะคะวันนี้เป็นที่แดนอคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยเรามีหลายระบบนะคะเข้ามาติดตามเลือกช็อปฟังได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่คลื่น AM 891 81019กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะทางออนไลน์นะคะเข้ามาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะ
1: เดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงแรกเป็นธรรมเนียมของเราเราก็จะนำเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องข่าวสารที่จะอัปเดตในรอบวันมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้วันที่8พฤษภาคมเป็นวันสำคัญวันหนึ่งค่
0: ะ
1: นั่นก็คือวันกาชาดสากลวันกาชาดสากลเนี่ยก็ตรงกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีจากจุดเริ่มต้นของสงครามนะคะที่อาจจะเต็มไปด้วยเรื่องของความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเรื่องของชีวิตนะคะทำให้เกิดสภากาชาดสากลขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยามสงครามหรือว่าช่วงเวลาปกติก็ตามค่ะและเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกาชาดโลกนะคะก็เราจะมาร่วมย้ำเตือนค่ะบทบาทของมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็การบริจาคโลหิตค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมบริจาคโลหิตโดยเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีให้แข็งแรงก่อนเพื่อที่จะส่งต่อเลือดนั้นที่มีคุณภาพดีให้กับคนต่อๆไปค่ะก็ถือว่าได้บุญด้วยนะคะ
0: แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะคะค่ะใครที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ก็จะเห็นภาพฉากหลัง
1: ดิฉันชอบมากเลย
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะมันเป็นความรู้สึกว่าแบบอยากไปเที่ยวเนาะแล้วมันเห็นแสงตะวันเรืองแล้วก็มีน้ำตกด้วย
0: บรรยากาศหลังฝนตกนะคะ
1: ชอบมาก
0: วันนี้พาไปเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
1: ไกลเลยนะสุดของอีสานทางโซนอีสาน
0: เราจะไปทั่วทิศถิ่นไทยไงคะก็ไปให้ครบนะคะน้ำตกเจ็ดสีจังหวัดบึงกาฬค่ะน้ำตกเจ็ดสีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านดอนเสียดตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่
1: ะ
0: เป็นอีกหนึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้านทิศตะวันตกจะเป็นน้ำตกใหญ่และสวยงามนะคะมีทั้งหมด3ชั้นเดิมค่ะชื่อในภาษาถิ่นเรียกว่าน้ำตกห้วยกระอามหรือว่าสะอามนะคะเพราะว่าน้ำตกเกิดจากทานน้ำของห้วยกระอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาวลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างที่มีความตื้นและกว้างใหญ่ค่ะต่อมานะคะเรียกว่าน้ำตกเจ็ดสีเพราะว่ายามที่ละอองน้ำตกกระทบกับแสงแดดเนี่ยทำให้เกิดเป็นประกายสีรุ้งสวยงามจากลานจอดรถนะคะเดินเข้าไปประมาณ800เมตรก็จะถึงน้ำตกชั้นแรกแล้วก็เดินต่อไปอีกประมาณ200เมตรค่ะก็จะถึงน้ำตกชั้นที่2ซึ่งมีลักษณะเป็นลานหินน้ำตกเช่นเดียวกับชั้นแรกส่วนน้ำตกชั้นที่3นะคะห่างจากลานน้ำตกชั้นที่2ประมาณ200เมตรชั้นนี้จะเป็นชั้นที่สวยที่สุดค่ะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อน้ำตกเจ็ดสีด้วยแต่ว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปเนี่ยจะต้องปีนป่ายกันเล็กน้อยนะคะบางช่วงมีบันไดเหล็กให้เดินขึ้นไปแล้วก็บางช่วงอาจจะต้องเดินลุยทานน้ำซึ่งก็จะมีเชือกให้เกาะเดินเพื่อความปลอดภัยด้วยชั้นนี้เป็นผาน้ำตกขนาดใหญ่ แล้วก็มีลานหินเล่นน้ำได้ค่ะน้ำไม่ลึกนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่น้ำตกเจ็ดสีเนี่ยก็คือช่วงนี้เลยจะเข้าสู่หน้าฝนนี่แหละค่ะใช่นอกจากน้ำตกที่สวยงามแล้วนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่างๆสภาพป่าส่วนใหญ่นะคะเป็นป่าดิบแล้งป่าทุ่งหญ้าป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังแล้วก็ป่าไผ่กระจัดกระจายทั่วไปเลยนะคะพันธุ์ไม้สำคัญที่พบได้มากเลยก็คือไม้ยางตะเคียนทองตะเคียนหินพยุงมะค่าโมงกระบากไม้ก่อค่ะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้จำพวกหวายปาล์มแล้วก็ไม้ไผ่นะคะสัตว์ป่าที่อาศัยในที่แห่งนี้เนี่ยก็อย่างเช่นช้างป่ากระจกหมูป่าอีเห็นลิงเก้งนกชนิดต่างๆค้างคาวไก่ป่าแล้วก็ไก่ฟ้าค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี
1: ้โอ้โหน้ำตกเจ็ดสีเลยนะ
0: ใช่
1: ดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
0: สายรุ้ง
1: รุ้งขึ้นน้ำนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะ
0: ใช่นี่ไงเขาบอกว่าเวลาที่น้ำตกกระทบกับแสงแดดจะทำให้เกิดเป็นประกายสีรุ้งสวยงาม
1: สวยงามนะคะก็ไปเก็บความทรงจำดีๆผ่านมือถือของเราเนา
0: ะ
1: ก็อย่าไปทำลายธรรมชาติด้วยนะคะ
0: อย่าลืม
1: รักษา
0: เรื่องขยะนะเวลาเอาเข้าไปแล้วก็ต้องนำเขากลับมาด้วย
1: ค่ะหรือบางอุทยานเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเข้าเขตอุทยานแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีจุดที่ห้ามนำเข้าไปแล้วก็จะมีจุดแบบว่าถ้าคุณนำเครื่องดื่มเข้ามาที่จะเห็นเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วเนี่ยเขาจะมีจุดแบบเป็นกรงใหญ่ๆให้แยกขยะให้ทิ้งเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะไม่ให้นำเข้าก็ช่วยกันค่ะ
0: ค
1: ุณแม่แต๋วแหววบอกว่าวันนี้รอนะคุณอาแล้วก็คุณอัชราปิ่นทองบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยวิวนี้นะคะคลายร้อนได้ระยะหนึ่งเลย
0: ระยะนี้
1: ใช่ระยะนี้แหละค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่หน้าฝน
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีฝนเข้ามาเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็อยากจะนำเรื่องราวที่ฟังแล้วมีความสุขสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาฝากกันด้วยวันศุกร์นี้นะคะใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งอย่าลืมนะไปซื้อของทั่วไทยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพค่ะกระทรวงพาณิชย์เองผนึกกำลังกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไพรส์เนไทยนะคะกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดด้วยกันค่
0: ะ
1: ลดสูงสุด 58% โอ้โหเกินครึ่งหนึ่งนะคุณน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเนี่ยก็จะเป็นการจับมือร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยไพรส์เนไทยจำกัดแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเป็นการช่วยกันกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยมีการใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ค่ะมาขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอนแล้วก็เพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยไม่ว่าจะเป็น SME สินค้าชุมชนหรือว่าสินค้าโอท็อปต่างๆเนี่ยได้มีสิ่งที่จะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะคะโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นประชาชนก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดนี้ได้ในทุกวันศุกร์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่หน้าว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะเห็นบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังไปจับมือกับไพรส์เนไทยขยายจุดขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ยที่บอกไว้ก็คือ946จุดเพื่อให้คนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าประชาชนกว่า4ล้านคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แน่นอนค่ะในขณะเดียวกันที่ทำการไพรส์เนไทยเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่จะกระจายสินค้าด้วยมีการเชื่อมโยงการขายทั้งการค้าขายปลีกขายส่งนะคะแล้วก็กระจายผ่านรถแห่หรือว่ารถพุ่มพวงค่ะซึ่งมีทั้งหมด1,000กว่าตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วตอนนี้น
0: ะ
1: แล้วก็สินค้าราคาก็ประหยัดด้วยนะคะสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเห็นบอกว่ามีเยอะนะคุณอ้อ
0: ค่ะ
1: มีทั้งหมดกี่รายการคะ
0: 15รายการ
1: โอ้โหเยอะนะ
0: 15รายการแล้วก็มีผู้ประกอบการอีก12ราย
1: โอ้โหเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือของกินของใช้ที่จำเป็นในครอบครัวเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าครัวไปแล้วก็ต้องมีอะไรน้ำมันเนาะไว้ทอดน้ำมันปาล์มซอสหอยนางรมพวกโอ้อาหารกระป๋อง
0: ต่าง
1: ๆนะคะ มีหอยลายกระป๋องเอ้ยอันนี้มีปลากระป๋องด้วยปลากระป๋องอันนี้มั่นใจนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงน้ำยาทำความสะอาดต่างๆอ่ะมีครบเลยนะคะใครที่สนใจ
0: ส
1: ิน
0: ค้าจำเป็นทั้งนั้นเลยนะ
1: เห็นบอกว่าโอ้โหลดสูงสุดถึง 58% นะคะถ้าเทียบกับท้องตลาดเนี่ยถูกกว่าแน่นอนค่ะ
0: ค
1: ่ะไปได้ที่ไหนบ้างคุณอ้
0: อ
1: ตอนนี้
0: ว่านอกจากจุดจำหน่ายที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ไทยแล้วนะคะยังสามารถเลือกซื้อผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครนะคะโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลนะคะฟู้ดแลนด์เดอะมอลแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นอันนี้ก็คือเข้าทุกวันเลยนะ
1: เข้าทุกวันเลยแล้วก็มีห้างค้าปลีกท้องถิ่นตามจังหวัดตามอำเภอต่างๆอีก800สาขาทั่วประเทศนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีนะคุณ
0: ค่ะโอ้ยทุกแพลตฟอร์มเลย
1: ทุกแพลตฟอร์มเลย
0: แพลตฟอร์ม
1: ไม่ต้องเอ่ยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยจำหน่ายในราคาเดียวกันกับหน้าร้านด้วยไม่ได้แบ่งนะว่าหน้าร้านจะราคาหนึ่งแล้วก็ออนไลน์อีกราคาหนึ่งไม่นะคะเหมือนกันหมดเลยนี่แหละนะคะตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ใครที่รอช้อปปิ้งวันนี้พร้อมหรือยังไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะ
0: เริ่มแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะ 13:15 ค่ะวันนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะท่านจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านรอเสียงอาจารย์อยู่นะ
0: คะ
1: เพราะว่าเสียงหัวเราะของอาจารย์เนี่ยต่อความสุขให้คุณผู้ฟังได้หลายท่านเลยค่ะ
2: ค
1: ่ะค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: วันนี้หรอคะวันนี้ครึ้มเหมือนใกล้ฝนเหมือนจะตกค
1: ่
2: ะ
1: อากาศเปลี่ยนแปลงด้วย
0: ที่นี่ก็เหมือนกัน
1: ใช่ครึ้มอาจารย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตำรับยาสมุนไพรไทยที่ช่วยในเรื่องของต้านสมองเสื่อมต้านอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งตำรับนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเราทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีการเปรียบเทียบกับตัวสารสกัดจากใบแปดกล้วยของคนจีนน่ะเขาก็จะดังเรื่องแปดกล้วยใช่ไหมคะว่ามันช่วยบำรุงสมองเนาะก็เพราะว่ามันมีค่าบ่งชี้บางอย่างที่เราวัดได้อ่ะนะคะว่าตัวตำรับยาของไทยเราอ่ะดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดเผยแบบเป็นทางการนะคะเพราะว่าเพิ่งจบเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วก็เดี๋ยวจะตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าแอบเอามาบอกก่อนนะคะทีนี้ตำรับยาที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือตำรับยาที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงกลีบบัวแดงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตำรับนี้เนี่ยเรารู้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557นะคะก็เกิน10ปีแล้วเนาะถ้านับจากตอนนั้นนะคะซ
0: ึ่
2: งมันเป็นตำรับยาของหมอยาโบราณซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วถ้ายังอยู่ก็น่าจะอายุร้อยกว่าปีนะคะก็จะเป็นหมอยาที่ชื่อตาส่วนนะคะตาส่วนซึ่งมีตำรายาเก่าแก่นะคะแล้วก็เราก็ไปได้สูตรมานะคะซึ่งจริงๆแล้วสูตรบอกได้นะไม่ได้ห่วงอะไรนะก็คือจะเป็นแบบกลีบบัวหลวงนะคะกลีบบัวหลวงหรือบัวแดงนี่แหละ นะคะแล้วก็บัวบกใบบัวบกนะคะแล้วก็พริกไทยง่ายๆนะถ้าใครหาได้ก็เขาก็จะใส่ตำรับเนี่ย1:1:1ก็คือใช้ในสัดส่วนเท่าๆกันแต่ว่าด้วยความที่โบราณเนี่ยในตำรามันเป็นสมัยก่อนเนาะเขาก็จะแบบว่าปั้นเป็นลูกกล
0: อน
2: ขนาดเท่าประมาณเม็ดพุทราไทยอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดที่เป็นลูกกลอนนะคะสรรพคุณเนี่ยถ้าเอาตามในตำราโบราณเลยเนี่ยก็คือช่วยให้นอนหลับนะคะแล้วก็แก้ลมที่ค้างในหัวนะคะคือลมที่มันค้างในหัวมันทำให้เราแบบหลับได้ไม่ดีนอนไม่หลับหลับยากนะคะแล้วก็มันมีระบุไว้ว่ากินแล้วเนี่ยตื่นมาจะเหมือนหัวโล่งสมองสดใสสดชื่นบำรุงประสาท และสมองได้บำรุงหัวใจให้แจ่มใสได้เพราะว่ามันทำให้เรานอนดีนะคะทีนี้จากข้อมูลในตำราโบราณเนี่ยเราก็เริ่มมาทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์เนาะว่าสิ่งที่คนโบราณหรือว่าสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาเนี่ยมันคนหมอสมัยใหม่จะได้เชื่อพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เริ่มเอามาใช้จริงในโรงพยาบาลเนี่ยปี59นะคะก็อยู่ในร้านยาโพเงินแล้วก็อยู่ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะแล้วก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลนะคะผู้ใช้นะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มทำวิจัยนะคะทำวิจัยในหนูทดลองซึ่งทำวิจัยแบบหลายฉบับมากจะมีตั้งแต่แบบว่าทำให้หนูเป็นซึมเศร้านะคะหรือว่าทำให้หนูเกิดความวิตกกังวลก็มีอีกโมเดลหนึ่งนะคะแล้วก็มีงานวิจัยทั้งพิษวิทยาก็คือดูความเป็นพิษของยานะคะแล้วก็มีงานวิจัยในระดับเซลล์ที่ดูเรื่องของว่ากลไกการออกฤทธิ์มันทำยังไงกับร่างกายกับสมองเรานะคะแล้วก็มีงานวิจัยในทางคลินิกก็คือวิจัยในคนไข้จริงๆที่เริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมมีตั้งแต่เฟสแรกแล้วก็เฟสสองนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าในบรรดายาของอภัยภูเบศรเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีงานวิจัยของเราเองอ่ะเยอะที่สุดนะคะตั้งแต่แบบว่ากลไกพิษวิทยาการศึกษาในโมเดลหนูทดลองหลายๆโมเดลการศึกษาทางคลินิกในคนอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้กันมาเกิน10ปีนะคะทีนี้โดยสรุปนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าตัวตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยคือแต่ก่อนมันชื่อตำรับกลีบบัวแดงแต่ว่าส่วนผสมจริงๆมันก็คือมีโบบกมีพี่ชัยร่วมนะคะแล้วก็เรามาทำเป็นชื่อการค้าชื่อยี่ห้อว่าอภัยดีอภัยที่ย่อมาจากอภัยภูเบศรแล้วก็ดีนี่ก็คือเบรนที่แปลว่าสมองนะคะไม่ได้ใส่วิตามินดีนะเป็นมาจากสมุนไพรอภัยดีหรือว่าตำรับชื่อเดิมกลีบบัวแดงเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะลดฮอร์โมนความเครียดในสมองได้นะคะฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลนะคะคือเขาบอกว่าคนที่แบบว่ามีความเครียดเรื้อรังในชีวิตมายาวนานเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ในอนาคตคืออัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าปุบปับเป็นนะคะ
0: ค
2: ือมันใช้เวลาเกิน10ปีใช่สมมติว่าสมมตินะว่าเราเจอคนไข้เป็นอัลไซเมอร์ตอนอายุ60แสดงว่าโรคเนี่ยมันก่อตัวตั้งแต่อายุสัก40อ่ะตั้งแต่สมัยวัยทำงานอะไรเงี้ยเป็นคนเครียดพักผ่อนไม่พอนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เริ่มก่อตัวละโดยเฉพาะเรื่องของการนอนเนี่ย

0: ร่างกายผ่านเลือดผ่านอะไรทิ้งไปอ่ะนะคะผ่านตับผ่านไตอะไรแต่ก็คือหลักๆมันจะต่อท่อมาจากน้ำไข่สันหลังแต่ถ้าคนที่แบบว่านอนไม่ดีสะสมกันต่อเนื่องมาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มสาววัยทำงานอะไรเงี้ยนะคะอดนอนนอนน้อยนอนหลับไม่สนิทอะไรเงี้ยนะคะการนอนไม่ค่อยดีเนี่ยขยะพวกเนี้ยมันก็จะไม่ถูกกำจัดทิ้งวันต่อวันอะนะคะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคราบเหนียวๆนะคะเกาะที่เนื้อสมองนะคะแล้วทำให้เนื้อสมองเนี่ยมันค่อยๆฝ่อค่อยๆฝ่อค่อยๆตายลงก็คือกลายเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นั่นแหละนะคะ
1: โดยที
0: ่คือไอ้ของพวกเนี้ยมันกินหมองผลระยะยาวเพราะว่าโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไป
2: เรากินตอนน
0: ี้กิน
1: พี่กบกินตอนนี้น่าจะได้ผลตอน70พอดี
3: หวัง
1: ผลระยะยาว
0: กินหยุดๆไปนะคะก็มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเราไม่ได้แพ้ใบโบโบไม่ได้แพ้กีบบัวไม่ได้แพ้พริกไทยอ่ะนะคะทีนี้ตัวคราบเนี่ยนะคะในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคราบเบต้าอะไมลอยด
1: ์
0: นะคะเบต้าอะไมลอยด์นะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่ามันมีชื่อย่อยออกมาอีกหมายก็ว่ามันมีชนิดของคราบขยะนี้อีกนะคะซึ่งชนิดที่เขาพบว่ามันเหนียวมากแล้วเกาะสมองดีเนี่ยก็คือเป็นเอเบต้า42นะคะไม่ต้องจำก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ากำลังจะพูดให้ฟังเพราะว่าเรามีการวัดสารตัวนี้จริงๆอะนะคะในการทดลองของอาไพโพเวตล่าสุดที่ร่วมกับทางคณะเภสัชมอขอนแก่นคือเขาพบว่ามันทำให้ถ้ากินยาตัวนี้มันทำให้คราบเนี่ยมันลดการเกาะกลุ่มของคราบขยะในสมองตัวนี้ได
1: ้
0: นะคะและทำให้มันลดโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์นะคะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้พี่เพศัตที่อยู่ที่อภัยภูเบศเนี่ยแกทำวิจัยตอนเรียนปริญญาโทจบเนี่ยเป็นเรื่องนี้เสร็จแรกในหนูก่อนก็คือมีการฉีดคราบเนี่ยขยะตัวเนี้ยนะคะเข้าไปในสมองของหนูเลยนะคะเพื่อทำให้มันเป็นอัลไซเมอร์เนาะคืองานวิจัยแบบเนี้ยเราจะมาทำในคนไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีใครยอมให้
2: ทดลอง
0: เข้าหัวลักนึกออกไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็จะเราต้องการทราบผลแล้วก็ฉีดไปในสมองหนูนั่นแหละให้หนูมันเป็นอัลไซเมอร
1: ์
0: นะคะแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบกันแหละว่าแบ่งหนูเป็นสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มอ่ะทำให้เป็นอัลไซเมอร์ทั้งสองกลุ่มเลยแต่ว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ยากีบัวแดงอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วก็ดูผลว่ามันลดการเกาะตัวของตัวคราบตัวเบต้าไมลอยด์ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่ามันช่วยลดการก่อตัวของคราบขยะในสมองที่เป็นต้นเหตุของสมองเสื่อมได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเบต้าไมลอยด์อย่างเดียวนะคะที่ทำให้สมองเสื่อมนะคะจริงๆมันมีการศึกษาค้นพบเพิ่มเติมอีกนะคะเช่นตัวเทาโปรตีนอันนี้ก็เป็นขยะอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยแหละค่ะที่ล่าสุดที่เราเทียบกับสารสกัดมาตรฐานตัวกิงโกไบโลบ้าหรือว่าแปะกล้วยเนี่ยนะคะในระดับหลอดทดลองเนี่ยแล้วพบว่าตัวกิโบแดงเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีกว่าในการลดการก่อกลุ่มของโปรตีนเทาที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์สมองอย่างไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีการค้นพบเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
0: นะคะคือมันมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจในทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยจำไม่ได้คือเขามีการติดตามผลการศึกษาในแม่ชีหลายร้อยคนนะคะแล้วก็มีการทำสัญญาเซ็นยินยอมว่าถ้าแม่ชีตายไปเนี่ยจะขอเหมือนเก็บสมองมาวิเคราะห์แล้วเขาก็แช่เนื้อสมองไว้ในแบบเรียกว่าอะไรกระปุกอ่ะเยอะเลยนะหลายสมองเลยซึ่งเขาก็พบว่าคนที่มีคราบเบต้าไมลอยด์เนี่ยมีแต่ไม่มีอาการของสมองเสื่อมตอนมีชีวิตอยู่อ่ะ มันก็เป็นไปได้
1: ค่ะ
0: คือหมายความว่า

0: ตอนนี้มันอาจจะแบบว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเริ่มเจอว่ามันมีคราบโปรตีนขยะตัวนี้มันมีชนิดแยกย่อยออกมาอีกว่าชนิดไหนมันเหนียวเกาะสมองได้ดีทำให้สมองมันฝ่อมันอันนี้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ค่ะเดียวกันมันก็มีการศึกษาในทางของเมืองนอกที่เขาติดตามเนื้อสมองของแม่ชีหลังเสียชีวิตว่าแม้ว่าในรายที่เจอคราบตัวนี้ในสมองแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้มีอาการแสดงถึงการเป็นคนเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าหลงลืมอะไร แสดงว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมแต่ในการศึกษาของแม่ชีเนี่ยมีการศึกษาที่น่าสนใจว่าสมองของแม่ชีที่เจอคราบในสมองแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีอาการของอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีการเขาเรียกว่าขีดเขียนบันทึกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยสาวๆอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออเหมือนกับว่าเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเอาแบบว่าฝึกสมองในการฟังพูดอ่านเขียนเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยก็ทำให้สมองเราแบบว่าไม่ค่อยเสื่อมได้ใช่อย่างถ้าเสื่อมไปแล้วเนาะเขาก็จะมีแบบส่วนใหญ่เขาก็จะต้องให้มีการให้คนไข้ไปพูดคุยกับคนไข้อย่างเงี้ยนะคะฝึกให้คนไข้อ่านฝึกให้คนไข้เขียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ทั้งคนที่ยังไม่เป็นหรือว่าเป็นไปแล้วเพื่อไม่ให้สมองเนี่ยมันลุดหน้าไปอะไรเงี้ยนะคะทีนี้การศึกษาในคนทางคลินิกเนี่ยกินยังไงนะคะคือจริงๆเนี่ยมันกินค่อนข้างเยอะนะคะก็คือกินเช้า2เย็น2แล้วก็ติดตาไปนาน3เดือนมีการวัดด้วยแบบทดสอบทางความจำนะคะซึ่งคนไข้ที่เราเอามาเนี่ยยังไม่ใช่คนไข้หนักนะคะจะเป็นคนไข้ที่แบบว่าเริ่มเลอะเลือนเริ่มหลงลืมนะคะยังแบบยังไม่มากแต่ว่าประเมินคะแนนทางสมองแล้วก็ถือว่าเริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมซึ่งเวลาเราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เรารักษาแต่เนิ่นๆตอนยังไม่เป็นเยอะจะดีกว่าไปรักษาตอนเป็นเยอะแล้วนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวกิบโอแดงเนี่ยในระยะเวลา3เดือนที่เราติดตามผลเนี่ยนะคะคนไข้เนี่ยมีการเรียนรู้มีความจำที่ดูจะดีขึ้นอ่ะนะคะแต่ก็คิดว่ามันอาจจะต้องติดตามต่อเนื่องไปอีกแต่ว่าการศึกษามันจบแค่3เดือนก่อนงบประมาณเลยตั้งแต่มีแค่ทันนะคะแต่ว่ามีความปลอดภัยนะคะต่อตับและไตนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้นะคะก็คืออาจจะมีแสบร้อนท้องในบางคนเจอไม่เยอะเจอคน2คนนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าสมมติว่าเราเป็นกรดไหลย้อนรุนแรงกระเพาะอาหารอักเสบรุนแรงเนี้ยนะคะเราก็อาจจะงดการกินไปก่อนช่วงนั้นหรือถ้าอยากจะกินจริงๆเนี่ยคืออาจจะใช้ไม่เยอะอ่ะสมมติว่าเขาให้กินมันละ4เม็ดแล้วก็อาจจะกินแค่วันละเม็ดดูผลไม้อะไรอย่างเงี้ยกินหลังมื้ออาหารทันทีเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวยา400มิลลิกรัมผงยาที่บรรจุอยู่ใน1แคปซูลนะคะมันก็จะแบ่งเป็นโบบกพริกไทยแล้วก็กิบโบแดงเนี่ยอย่างละเท่าๆกันอย่างละประมาณ133มิลลิกรัมนะคะสมมติว่าเรานึกภาพตามว่าถ้าเราแกะผงยาออกจากแคปซูลมาเคาะใส่ทิชชู่ให้เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยก
1: ็
0: คือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะพี่ชายมันก็น้อยหนึ่งประมาณปลายช้อนชานะคะแล้วก็คือบางคนกลัวว่ายามันจะร้อนไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโบบกกับตัว
2: เย็นอยู่ด้วย
0: ที่มันเป็นเย็นสองส่วนนะคะแล้วก็มีพี่ชัยหนึ่งส่วนถามว่าพี่ชัยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดินยาในทางการแพทย์แผนไทยนะคะมันเป็นตัวที่อยู่ในหลายๆตำรับยาม ันจะเป็นตัวเดินยาเดินยาหมายความว่ามันทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีนะคะคือโดยปกติสมองเราอะค่ะมันจะมีเยื่อกั้นไม่ให้อะไรแบบผ่านเข้าไปได้ง่ายๆมันเป็นกลไกแบบตามธรรมชาติแบบไม่ให้เชื้อลงเชื้อโรคเข้าไปในสมองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมีแค่ยาบางตัวเท่านั้นที่มันสามารถที่จะผ่านเยื่อกั้นเลือดกับสมองเนี่ยเข้าไปออกฤทธิ์ในสมองได้เช่นพวกยานอนหลับอะไรต่างๆนะคะซึ่งยาไพบีเนี่ยนะคะเขามีการศึกษามาแล้วว่ามันสามารถที่จะผ่าน ข้าไปออกฤทธิ์ในสมองได้แล้วก็มันมีการศึกษาเขาเรียกว่าไกลเกลี่ยขนาดยาว่าใส่ไปพริกไทยไปเท่าไหนถึงจะออกฤทธิ์ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็คือในสัดส่วนนี่แหละนะคะ1ต่อ1ต่อ1เนี่ยตามโบราณเลยก็คือสามารถที่จะทำให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์เข้าไปในสมองได้ดีขึ้นนะคะคือหลักการง่ายๆคือยาอะไรที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะก็ทำให้สมองดีได้นะคะคือเราอาจจะไม่ใช้กิบบัวแดงก็ได้อย่างในตัวแปะกล้วยของคนจีนที่ดังๆเนี่ยกลไกจริงๆมันก็คือทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็ถูกเอาไปใช้ในเรื่องของบำรุงสมองหรือว่าเสียงในหูอะไรเงี้ยไปบำรุงประสาทหูอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างในอายุรเวทเนี่ยอัญชันที่ว่าเราบอกว่ากินบำรุงสายตาเนาะแต่อายุรเวทเนี่ยใช้บำรุงสมองด้วยเพราะว่ามันทำให้การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือว่าอย่างตัวผลหม่อนลูกหม่อนเนี่ยนะคะก็กินบำรุงสมองได้พวกตระกูลเบอร์รี่เนี่ยพวกนี้มันทำให้เลือดไหลเวียนดีคือถ้ามันขึ้นไปที่ตาได้มันก็ขึ้นไปตรงเนื้อสมองได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกค่ะสำหรับข้อห้ามใช้สำหรับตัวอะไพดีเนี่ยก็คือคนท้องนะคะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดตัวแรงๆอย่างวาฟารินอย่างเงี้ยจะไม่ให้กินเพราะว่ามันทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นมันก็อาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาได้เงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้กินพวกแอสไพรินคอพิโดเกลที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดอันนี้กินได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปมีการผ่าตัดหรือทำหัตถการอะไรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกก็จะต้องมีการหยุดกินตัวตำรับเนี่ยอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ขึ้นไป2สัปดาห์ขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันจะหยุดไหลช้าอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่มองหาพวกกลุ่มสมุนไพรนะคะที่จะมาดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ว่ามันต้องกินเนิ่นๆน
2: ะ
1: ต้องดูแลตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่แบบว่าไป
2: ผลระยะยาว
1: มันจะได้เห็นผลระยะยาวโดยเฉพาะคนที่ทำงาน
2: ค่ะ
1: อาจจะทำงานหนักในช่วงนี้เนี่ยวัยทำงานเนี่ยบำรุงดูแลตัวเองไปได้เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์อาได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI Slop ภาพลวงยุคดิจิทัลทุกวันนี้แค่เลื่อนหน้าจอไม่กี่วินาทีเราก็อาจเห็นคนดังที่เรารู้จักปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งภาพเสียงและคำพูดที่เหมือนจริงจนแทบไม่ตั้งคำถามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ AI Slop เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI อย่างแนบเนียนจนสามารถทำให้คนดังพูดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและที่น่ากังวลคือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนดังเพราะแม้แต่เสียงของคนใกล้ตัวก็อาจถูกเลียนแบบได้วันนี้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระจะมาร่วมสะท้อนความน่ากังวลของ AI Sloth ในปัจจุบันค่ะ
9: ตัวผลงานที่เป็นเขาเรียก AI Native ออกมาในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะฮะในประเทศจีนจำนวนมากแล้วซึ่งผมคิดว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่เรียกว่าเราใช้คำว่า AI Sloth นะฮะ AI Sloth นี่เป็นคำพูดหนึ่งซึ่งจะเห็นใน YouTube แล้วคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างเพียวๆเลยจาก AI โดยที่ไม่ได้มีการคัดกรองมีการกลั่นกรองมีการตรวจทานนะฮะก็ได้ออกมาเพื่อผลักตลาดเพื่อถมตลาดให้มันเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า user aggregated content เนี่ยก็คือพื้นที่ที่คนอัพโหลดขึ้นไปได้ใครก็ได้สามารถที่จะเอาคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นไปได้แต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าบริษัทใหญ่ๆจะเริ่มทำที่เป็น AI driven content เลยนะครับก็คือใช้ AI ทั้งกระบวนการทั้งหมดโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ลดจำนวนคนลงมาจากเดิมอาจจะใช้โปรเจกต์หนังใหญ่ๆของอเมริกาใช้ 3-4,000 คนอาจจะลดเหลือแค่ประมาณ50คนหรือ20คนจ้างในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ได้หนังทั้งเรื่องแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนดังหรอกครับคนทั่วไปก็อาจจะถูกนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้งานหรือนำเสียงของเราไปใช้ในการทำสแกมได้หรือการใช้หน้าตาของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไปคลินิกแห่งหนึ่งเขาสแกนหน้าเราไปแล้วเราทำหน้าให้ออกมาดีขึ้นแล้วเขาก็ใช้รูปร่างหน้าตาเหล่านี้ในการที่จะโปรโมทหรืออะไรประเภทนี้ครับคือของเหล่านี้คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งพอยิ่งมี AI สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์มาเปลี่ยนมาแปลงมาปรับให้มันเป็นสิ่งอื่นๆได้อีกยิ่งมันทำให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิม
8: AI Sloth กำลังเปลี่ยนโลกของการสื่อสารอย่างรวดเร็วหากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างคุณค่าลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ๆแต่หากใช้ในทางทุจริตก็อาจกลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงบิดเบือนข้อมูลและทำลายความน่าเชื่อถืออย่างประเมินค่าไม่ได้แม้หลายประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแต่เพราะเทคโนโลยียังใหม่และพัฒนาเร็วการกำกับดูแลในปัจจุบันยังตามไม่ทันทั้งหมด
9: ดังนั้นของพวกนี้ก็ต้องปกป้องพื้นฐานของมันไม่ได้ปกป้องแค่บอกว่า AI ดีหรือไม่ดีแต่มันจะทำอย่างไรที่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเรายังไม่มีอะไรเลยที่จะรับมือนะเรายังไม่มีพรบ AI การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการปกป้องผู้คนการปกป้องประชากรการปกป้องการจ้างงานโดยที่ยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้และโอกาสเข้าสู่ประเทศอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีเลยครับแม้กระทั่งกฎหมายใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้มันก็อยู่ในบนกฎข้อนี้ทำให้เกิดความร่วมมือทำให้เกิดการพัฒนาการทำให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราปกป้องการคามเราปกป้องสิทธิและเสรีภาพของคนและกลุ่มคน
8: ทางที่ดีที่สุดในวันนี้คือการรู้เท่าทันและดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาปลอมจาก AI Sloth อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะคลิปที่ดูดีเกินจริงลองตั้งคำถามตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมถึงสังเกตความผิดปกติเล็กๆทั้งภาพเสียงและจังหวะการพูดที่อาจไม่เป็นธรรมชาติเพราะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทัน AI ไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่คือทักษะปกป้องตัวเองเพื่อให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในโลกดิจิทัลโลกที่บางครั้งของปลอมอาจดูเหมือนจริงที่สุดแล้ว
1: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับ
2: ทั่วพิษถิ่นไทยเนี่ยคุยเล่นกันชื่อรายการจนงง
1: อ่ะตอนนี้นะคะมีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะเราย้ำเบอร์สักเล็กน้อยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ตอนนี้ไปพูดคุยกับคุณดาวจากจังหวัดชลบุรีกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: อาจารย์อากับผู้ดำเนินรายการที่แพ้ไรฝุ่นนะคะอยากจะให้อาจารย์อาช่วยแนะนำสมุนไพรที่หน่อยว่าควรใช้อะไรคะ
11: ทราบได้ยังไงคะว่าแพ้แล้วมีอาการยังไงคะ
10: หนึ่งมันคันนะคะแล้วก็ตาแสบตาไปหมดนะคะ
11: แล้วหมายก็ว่า เรารู้ได้ไงว่าเป็นแพ้ไรฝุ่นนะคะหรือว่าเจอฝุ่นเยอะ
10: เพราะว่าแพ้ยุงมันก็ไม่ขนาดนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นไรฝุ่นเพราะว่าที่นอนเนี่ยพี่จะต้องฉีดตะไคร้หอมของอภัยภูเบศทุกครั้งที่นอนหมอนเหมือนอะไรหมดเสื้อผ้าก็ต้องฉีดแล้วมีอยู่คืนนึงที่ลองทดสอบแบบฉีดเตียงกับหมอนเนาะกับเสื้อผ้าที่จะใส่นอนเนาะเออมันยังอยู่ไม่ได้เลยมันต้องฉีดทั้งห้องอะวางงั้นเถอะตะไคร้หอมอะตะไคร้หอมของอภัยภูเบศเลยค่ะ
11: คืออย่างนี้นะคะฝุ่นเออคือถ้าเป็นไรฝุ่นจริงอะค่ะจริงๆแล้วมันต้องก็เนี่ยแหละต้องซักตากแดดบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเอาเทคนิคของหนูเองนะก็คือหนูจะซักไม่บ่อยมากเพราะไม่มีเวลาประมาณเดือนละครั้งพอปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครแบบบ่อยได้กว่านั้นก็ยิ่งดีนะแต่ว่าหนูอาศัยว่าห้องนอนเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าต่างเท่าไหร่แง้มๆไว้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยฝุ่นมันจะพัดเข้ามาเยอะเพราะว่าบ้านอยู่ติดทุ่งนานะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงหมอนหนูเนี่ยหนูจะใช้เสื้อเก่าๆที่ซักสะอาดเนี่ยเปลี่ยนทุกวันนะคะเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ที่มันแสบตาคันตาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโฟมฟอกตาโดยตรงสำหรับทำความสะอาดเปลือกตาที่ป้องกันไม่ให้เหมือนเราล้างฝุ่นออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นโฟมฟอกตาโดยตรงนะก็ใช้ทุกวันเหมือนกันวันละครั้งตอนหลังอาบน้ำตอนเย็นทีนี้สมุนไพรอ่ะมันไม่มีงานวิจัยที่จะเอามาตั้งได้นะคะคือพื้นฐานมันต้องเป็นเหมือนอนามัยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องทำความสะอาดก่อนเนาะ
11: ใช่ทำความสะอาดบ่อยๆกวาดถู
10: ที่ถ้าทำความสะอาดบ่อยอย่างที่อาจารย์อาว่าเพราะพี่เป็นพยาบาลมาก่อนคือเราไม่เคยเป็นนะเพิ่งจะแพ้เนี่ยปีสองปีนี่แหละมันจะแสบตาแล้วก็คันเนาะแต่ก็พี่ก็ใช้จะขายหอมฉีดทั้งห้องเลยนะเปิดแอร์แล้วก็ฉีดจะขายหอม
11: แต่เราไม่ได้แพ้จะขายหอมใช่ไหม
10: ไม่แพ้แล้วค่ะแต่ต้องใส่แมสก์เวลาฉีดเนาะแล้วก็ให้มันจางๆหน่อยนอนได้ว่างั้นเถอะ
11: งั้นลองเพิ่มตัวโฟมฟอกตาดูไหมล่ะคะเพิ่มอันที่เรายังไม่เคยลอง
10: มันสามารถฟอกตาได้อย่างเดียวใช่ไหมมันเป็นอะไรคะเป็นอะไร
11: มันเป็นมันกดออกมาแล้วเป็นโฟมแล้วเราก็ทำตาหลีๆแล้วก็ใช้มือที่สะอาดเนี่ยค่ะฟอกเน้นบริเวณขอบขนตา
10: ค่ะ
11: ลองซื้อดูตามร้านยาใหญ่ๆอะโฟมฟอกตา
10: เอาละแล้วของอภัยภูเบศมีไหมคะ
11: ไม่มีจ้ะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับที่ดวงตาโดยตรง
10: อ๋อโฟมฟอกตาใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
10: ทุกวันนี้พี่ก็สั่งแต่ของสมุนไพรอภัยภูเบศใช้ตลอดอะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าค่ะ
11: ถ้าเป็นแบบว่าแสบตาให้เขาแล้วคิดว่าเป็นจากเรื่องของไรฝุ่นจริงๆอ่ะนะหนูคิดว่าตัวเนี้ยช่วยได้โฟมฟอกตา
2: เออ
11: มันเป็นอนามัยพื้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ได้อันตรายอะไรซื้อใช้ได้เองเลยที่ร้านยาค่ะ
10: แล้วตะไคร้หอมสเปรย์ตะไคร้หอมอยากจะใช้ฉีดได้ทุกวันได้ใช่ไหมคะไม่เป็นอะไร
11: คืออย่างนี้ไอ้ตัวอโรมาตัวกลิ่นที่มันระเหยมันเป็นหอมระเหยเนาะบางคนก็มีโอกาสแพ้ได้นะคือต้องสังเกตตัวเองมันมีทั้งคนแพ้ไม่แพ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบใช้เนี่ยก็คือเราต้องฉีดแล้วเราก็ออกมาจากห้องให้ละอองพวกนี้มันตกพื้นลงไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ตัวนี้ก็คือใช้สเปรย์เนี่ยตะไคร้นะคะฉีดก่อนทั่วห้องเลยแล้วเวลานอนนะถ้ายังมีหลงเหลือคันตามผ้าห่มพี่จะใช้สเปรย์ฟ้าทลายยุงฉีด
11: ก็
10: มันถึงจะนอนได้ว่าเ
11: ยอะถ้าไม่ฉีดนี่มันนอนไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงนะ
10: นอนไม่ได้เลยค่ะนอนไม่ได้เลยว่างั้นเถอะ
11: มันจะเป็นยังไงนะ
10: อะไรนะ
0: อ๋อมันจะคันแสบเนี่ยหรอ
10: มันคันตามตัวอะไรเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็แสบตาด้วยแต่ถ้าพี่ฉีดตะไคร้หอมแล้วพอสักพักพี่อาบน้ำอะไรเสร็จพี่เข้าไปเนี่ยแล้วถ้ายังนอนช่วงนอนมันยังมีคันคันตรงนู้นตรงนี้อ่ะพี่ก็จะเอาสเปรย์ฟ้าทลายยุงอะไรค่ะฉีดที่ผ้าห่มฉีดที่หมอนมันโอเคนอนได้โอเคอาจารย์แนะนำโฟมฟอกตาอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วมีอย่างอ
0: ันนี้สำหรับที่ว่าเราแสบตาแล้วเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรฝุ่นเนาะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเนี่ยที่คันยิบๆเนี่ยค่ะคือจริงๆในผู้สูงอายุก็พบได้บ่อยเนื่องจากว่าผิวแห้งนะคะคือมันอาจจะต้องไปแก้ลองแก้หลายๆจุดอ่ะ
10: อาจารย์ค่ะก็คือใช่ใช่ละโลชั่นขมิ้นชันของอาจารย์นั่นแหละทาทุกคืนอาบน้ำเสร็จก็ทาเลยโลชั่นขมิ้นชันหน้าก็ใช้แบบอะไรนะกินแตงกวานะคะ
0: อ๋อแล้วผิวยังแห้งอยู่ไหมคะถ้าใช้ขมิ้นชันแล้วผิวเรายังดูก้านๆอยู่ไหมที่ตัวที่คันอ่ะ
10: ดีค่ะดีผิวพรรณดีเพราะทาทุกวันนะคะอย่างเงี้ย
0: แล้วลองปรับที่อันนี้ด้วยเนาะลองเลิกใช้พวกน้ำยาปรับผ้านุ่มดูแล้วก็แซบไปอย่าไปใช้เยอะมาก
10: อาจารย์ค่ะทุกวันนี้นะคะต้องใช้สบู่ขมิ้นชันของอาจารย์เลยค่ะทุกผ้า
0: หรออ
10: ะไรใช้ไม่ได้เลยค่ะผงซักฟอกอะไรใช้ไม่ได้เลยต้องใช้สบู่อะไรค่ะลงเทลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วใช้สบู่ขมิ้นชันซักผ้าว่างั้นเถอะ
0: แล้วเรากินขมิ้นดูยังคะขมิ้นกินวันละ2เม็ด
10: อ๋อกินค่ะกินอยู่ค่ะขมิ้นชันก็ซื้อมากินอยู่ค่ะ
0: มันเหมือนแบบว่าร่างกายมันดูแพ้ง่ายเน
2: า
0: ะ
2: ดื่มน้ำเยอะไหม
10: โอ้โหที่แพ้เยอะซะเนาะบุตรเมื่อก่อนนี้อาหารทานได้แต่ไข่นะเดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นทานได้มากขึ้นนะอาจารย์ขนาดหมอที่ฟังนี่บอกโอ้พี่แพ้เยอะเนาะบอกหมอไม่เคยแพ้เยอะขนาดนี้แบบเนี่ยประมาณปีกว่าๆแหละที่แพ้ขนาดนี้ค่ะปกติเป็นภูมิแพ้มาตลอดว่างั้นเถอะ
2: อ๋อเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วย
10: มีอะไรเพิ่มเติมถ้าอาจารย์นะ
0: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะอย่างอื่นนอกเหนือจากนี
10: ้นี่แหละภูมิแพ้แล้วก็ความดันค่ะนะคะมีแค่นี้แหละค่ะภูมิแพ้ก็ความดันสูง
0: อาจจะลองอย่ากินน้ำเย็นเยอะมีกินน้ำเย็นอย่ากินน้ำเย็นเยอะนะคะแล้วก็ลองลดการกินพวกขนมของทอดดูเนาะถ้าทำได้นะบางทีมันมาจากอาหารเนี่ยแหละแล้วพออายุมากขึ้นเหมือนกับว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงเท่าเดิมเหมือนสาวๆ อ่ะมันเป็นที่หลายเลือกเหมือนกันมันจะเหมือนกับว่ากลายเป็นคนแพ้ง่ายอะค่ะ
10: โอเคปกติกินธรรมดาไม่เย็นค่ะแต่ว่าโอเคจะต้องลดขนมที่ชอบจะไม่ช้า
0: ใช่ถ้าเราแบบกินขนมหวานๆทอดๆเยอะอาหารปรุงแต่งเยอะๆค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเรามันอักเสบแพ้ง่ายไวง่ายปะทุออกที่ผิวค่ะ
10: โอเค
2: ค่ะ
10: มีอะไรพุ่งเติมไหมคะ
0: ถ้ามันเหอะมากๆจริงๆน้องก็กินล้างจืดเสริมได้เป็นครั้งคราวค่ะ
10: โอเค
2: ค่ะโอเคนะคะ
10: เดี๋ยวเพิ่มล้างจืดขึ้นมาแล้วกันเนาะ
2: ค่ะขอบคุณครั้งคราวนะ
10: แล้วมีดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็แบบแพ้ง่ายแพ้ทุกอย่างเลยอะไรเง
12: ี้
2: ย
12: ตอนนี้เราเปิดสายนะคะที่022769718นะคะสลับมาที่ทางออนไลน์ค่ะที่บ้านต่อบ้านดำนะคะ
2: ค
12: ุณวาสนารัตน์ค่ะฝากถามว่าเวลาตกเย็นมาแล้วเนี่ยจะมีอาการบวมที่ปลายเท้าคือขาจะแข็งแล้วก็จะบวมที่ปลายเท้ามีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์บวมเฉพาะช่วงเย็นเหรอคะ
12: ใช่ค่ะ
2: เดินเยอะ
12: หรือนั่งด้วยขาเยอะ
0: มันเกิดได้จากหลายอย่างลองเช็คดูทีละข้อเนา
2: ะ
0: ก็คือ1 เดินเยอะหรือเปล่านะคะใช้แบบใช้ลงน้ำหนักเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สองอยู่กับที่เยอะไปทุกอย่างมันแบบต้องพอดีอ่ะก็คือถ้าไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือขยับเดินมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผลต่อการไหลเวียนเลือดได้
2: ค
0: ่ะสามก็คือว่าอาจจะต้องไปตรวจเช็คว่าเข่าเสื่อมไห
2: ม
0: นะคะซึ่งถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เสื่อมกันทุกคนนะ
2: คะ
0: มันก็จะต้องเหมือนกับว่ามีการปรับสมมติว่าถ้าเข่าเสื่อมเนาะเราก็ต้องไปดูว่าถ้าเราเดินเยอะไปเราก็เดินเยอะเดินน้อยลงนะคะแต่ถ้าเราไม่
12: อาจารย์อาคาขออนุญาตค่ะคุณวาสนาตอบมาแล้วนะคะบอกว่ามีอาชีพทำอาหารยืนน่าจะเป็นปรุงอาหาร
2: ทั้งวัน
12: ก็แทบจะไม่ได้นั่งเลยน
0: ่
12: าจะสาเหตุมาจากยืน
0: ค่ะ
12: ค่ะ
0: ทีนี้น่าจะมีเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอทำงานแบบที่ยืนทั้งวัน
2: อ
0: ะมานานอย่างเงี้ยทำอาชีพนี้มานานเนี่ยน้ำหนักตัวทั้งหมดมันก็จะลงข้อเข่าน
12: ะค
0: ะเอายาเลยละกันเนาะยาสมุนไพรก็คือถ้ามันปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือใช้พวกสเปรย์กระดูกไก่ดำหรือยานวดอะไรเนี่ยนวดไว้กลางคืนไว้นะคะเพราะว่ากลางวันอาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็คือนวดเพื่อทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีขึ้นลดการอักเสบลดบวมอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้ามีพอมีเวลาเนี่ยนะคะตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยมันพ่นได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะไม่เหนอะหนะมากนะคะและถ้าเป็นยากินนะคะยากินเนี่ยก็คือบวกลบนะถ้าไม่กล้ากินก็ใช้ภายนอกไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะยากินก็จะมีเถาวัลย์เตียง
2: ค่ะ
0: ถ้ามันปวดเมื่อยตึงเยอะ2เม็ด3เวลาได้
2: ค่ะ
0: มันก็จะช่วยระบายพวกที่น้ำที่มันบวมอ่ะได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นยาทางกระสายมันจะขับออกทางฉี่นะคะหรือตัวโบบกนะคะโบบกเนี่ยอาจจะกินไว้สักวันละเม็ด2เม็ดนะคะเพื่อทำให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นค่ะ
12: ก็ลองปรับดูนะคะคุณวาสนา
2: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากกรุงเทพมหานครค่
12: ะ
2: คุณปานค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่
13: ะ
2: เชิญเลยค่ะ
12: เชิญค่ะ
13: จะขอปรึกษาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันน่ะนะคะคือตัวเองเนี่ยแพ้พาราและเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็เป็นไข้ก็ทานก็ใช้ยาฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศแต่ทานแค่2เม็ดแล้วก็พอตกกลางคืนเราก็ทานซิมวาสตาตินแล้ว คือวันที่2ก็ยังมีไข้คือวันแรกเนี่ยทาน2เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก2เม็ดแล้วพอวันที่2ก็ยังมีไข้อยู่ก็ทานแล้วก็นึกเอะใจอะไรขึ้นมาก็ไปค้นข้อมูลก็บอกว่าฟ้าทลายโจรน่ะไม่ควรทานคู่กับซิมวาสตาตินเพราะมันจะไปมีผลทำให้เร่งการทำงานของซิมวาสตาตินแล้วจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อสลายอันนี้ค่ะอยากถามว่าคุณหมอมีความเห็นยังไง
0: ค่ะคืออันนี้ต้องบอกว่าคู่ยาฟ้าทลายโจรนะคะกับยาแผนปัจจุบันอย่างซิมวาสเตตินเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ข้อห้ามใช้แบบเด็ดขาด
13: ค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่ว่าห้ามเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นในหมวดของข้อควรระวังนะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยมีผลเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพิ่มระดับยาสเตตินในเลือดได
13: ้
0: ผ
13: ่
0: านการที่มันผ่านตัวรับผ่านการขับออกตัวเอนไซม์เดียวกันที่ตับอะค่ะในการขับยาทิ้งอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยระดับซิมวาสเตตินที่สูงขึ้นนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินคู่กันแล้วจะกล้ามเนื้อสลายกับวายไตวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้น 100% ในทุกคนที่กินนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นระยะเวลาที่กินร่วมกันขนาดยาที่ใช้ร่วมกันก็คือยิ่งใช้นานใช้ขนาดสูงทั้งคู่ก็จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันยังไม่พบรายงานคนไข้ที่กินคู่กันแล้วเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายเน
2: ื
0: ่องจากว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยโดยปกติเนี่ยไม่ใช่ยาที่ ินต่อเนื่องอยู่แล้ว
14: ค
0: ่
14: ะ
0: แล้วก็ขนาดยาปกติมาตรฐานเนี่ยก็คือวันนึง3เม็ด4เวลาเนี่ยสามารถกินได้ถึงขนาดนั้นเลยถูกต้องไหมคะแต่ว่าคนไข้เองเนี่ยก็กินแค่ตามอาการครั้งนึงก็ลดลงมาเหลือ2เม็ดได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
13: 2เม็ดค่ะ
0: เพราะนั้นคือเราก็สังเกตร่างกายตัวเองก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคือเรากินตามอาการอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วก็อาการกล้ามเนื้อสลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะนำมาด้วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นเราไม่ได้ไปออกแรงอะไรแล้วก็มักจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นปวดบริเวณน่องขานะคะหรือจึงสังเกตจากสีปัสสาวะมันมีสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าพอกล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันจะขับออกทางไตถ้ามันไม่ได้มีอาการแบบเนี้ยก
14: ็
0: แสดงว่าเราไม่เป็นไรนะคะ
14: โอเค
0: ถ้าเรากังวลจริงๆเรากังวลจริงๆเนี่ยเราไปใช้พวกพืชผักลิเยนทดแทนได
14: ้สำหรับวันนี้จริงๆแล้วอยากให้คุยกันต่อนะแต่ว่าเวลาอาจารย์มีอะไรจะแล้วเดี๋ยวขอบคุณคุณปางกทม.ด้วยนะคะ
2: สว
14: ั
2: สด
14: ี
2: ค
14: ่
2: ะ
14: อาจารย์คะฝากทิ้งท้ายเลยค่ะสั้นๆ1นาที
0: ค่ะก็สมุนไพรอาหารลิเจนมีหลายอย่างนะคะผักใบเขียวส่วนใหญ่นะคะมีลิเจนนะคะการดื่มน้ำเยอะๆนะคะหรือว่าการกินพวกฟักแฟงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฉากงเฉากล้วยให้ลิเจนหมดแต่ว่าของลิเจนก็ไม่ใช่ว่ากระปี้ตะบันกินก็คือมันก็กินหลากหลายอ
14: ่ะ
0: ก็จะทำให้ร่างกายเราสมดุลไม่ร้อนเกินเย็นเกินค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์อาสาราชาวเจริญนะคะขอบคุณค่ะ
14: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
14: สว
0: ั
14: สด
0: ี
14: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
10: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวนและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอมัญจาคีรีอำเภอโคกโพชัยอำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาสอำเภอหนองหงอำเภอพระพลาชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และปกคลุมจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังเกือบทั้งจังหวัดอำเภอคงราจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองไหโขงอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอบางกล่ำอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุไหงปาดีอำเภอสุไหงโกลกอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอระเสาะจังหวัดนราธิวาสและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 66% โซนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุดาบุรีอำเภอตะกัวป่าอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีมราลีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: Action. ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
5: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
6: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
7: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
8: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: ั้นตอนสตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งออนรอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย
1: กำลังรับฟังสารพันฟังให้รู้

0: ท่าเรือเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการค้าการลงทุนและเสริมศักยภาพด้านความสามารถในการแข่งขันร่วมกันของจีนไทยและอาเซียนในระยะยาวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่งเป็นจุดแข็งร่วมสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีมูลค่าสูงผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to ESA Inside.
1: เร็วๆนี้ดร.จุฬาสุขมานุเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอ.หรือ EECO ได้ไปเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน BDMS EEC Occupational Health Forum 2026โดยมีนายแพทย์ก้องเกียรติเกียรติเพชรประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม3กลุ่มและกลุ่ม6 BDMS ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองจังหวัดระยองในหัวข้อที่ถามการพัฒนาเขต EC กับการดูแลสุขภาพแรงงานอย่างยั่งยืนต่อผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมกว่า300โรงงานและผู้บริหารด้าน HR และ Safety กว่า600คนพร้อมเครือข่ายโรงพยาบาล BDMS ในพื้นที่ EC ทั้งหมด8แห่งดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EECO บอกว่าพื้นที่ EC ซึ่งครอบคลุม3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรากำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพยานยนต์สมัยใหม่ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโลจิสติกส์ได้มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรองรับอย่างเช่นสนามบินอนาชาติอุตภาวรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมหลักของประเทศทั้งนี้การเติบโตของ EC จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีสุขภาพดีโดยปัจจุบันพื้นที่ EC มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแรงงานอย่างต่อเนื่องตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมดังนั้นการดูแลสุขภาพแรงงานจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสวัสดิการแต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตความต่อเนื่องของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึง ECO ที่ได้สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของ BDMSในการผลักดันการดูแลสุขภาพแรงงานจากรูปแบบ compliance based หรือการทำตามข้อกำหนดไปสู่ strategic workforce health partnership ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนโรงพยาบาลและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางระบบดูแลสุขภาพแรงงานแบบครบวงจรตั้งแต่การคัดกรองป้องกันรักษาฟื้นฟูตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของแรงงานในระยะยาวซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของสกพ.ในฐานะพันธมิตรสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพแรงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายด้านการแพทย์ในพื้นที่ EC เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของแรงงานควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการว่าพื้นที่ EC มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรระบบสาธารณสุขและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะรองรับการลงทุนและการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: ว้าวว้าวเสียงรถไฟวิ่งไปหรือท้ายคลื่นเครง
3: ยังจะร้องเพลงนี้อีกหรอยุคนี้เขาต้องร้องเพลงรถไฟแบบความเร็วสูงกันแล้วจ้า
2: แหมก็เธออยู่ในพื้นที่ EC นะสิ
3: แน่นอนที่สุดเพราะ EEC ส่งเสริมการลงทุนยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง
2: ทั้งถนนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภาวอีกเป็นศูนย์รวมความทันสมัยเลยนะเนี่ย
3: EEC วันนี้จึงน่าจับตามองประเทศไทยจะกลับมาคึกคักเป็นศูนย์กลางธุรกิจ

0: are listening. Inside.
1: ท่านผู้ฟังค่ะ ECO นั้นรับคณะผู้แทนของการค้าละตินอเมริกาและสหรัฐเม็กซิโกสร้างความร่วมมือการลงทุนและการค้าเชื่อมโยงไทยสู่ตลาดอเมริกาค่ะซึ่งดร.ชนจิตวรวังโสวีรกุลผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอ.หรือ ECO ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากหอการค้าละตินอเมริกาประเทศสิงคโปร์และหอการค้าสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกสาขาแคลิฟอร์เนียพร้อมคณะนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้ารวมถึงโอกาสการขยายตลาดระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาโดยการหารือครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการนำเสนอภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC ในฐานะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของไทยพร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดจนบทบาทของ EC ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านฝ่ายคณะผู้แทนจากหอการค้าละตินอเมริกาก็ได้แสดงความสนใจในศักยภาพของไทยในฐานะฐานการผลิตการเชื่อมโยงห่วงโซ่ประทานโดยเฉพาะโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกรวมถึงการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดละตินอเมริกานอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับแนวโน้มเศรษฐกิจการย้ายฐานการผลิตและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียสำหรับการหารือดังกล่าวนั้นก็สะท้อนถึงความสนใจของภาคธุรกิจจากภูมิภาคอเมริกาที่มีต่อประเทศไทยและความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการพัฒนาโอกาสการลงทุนในระยะยาวอันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองภูมิภาคต่อไปค่ะ
2: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
3: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
2: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตฮาวใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: ท่านผู้ฟังคะ ECO นั้นเปิดตัวโครงการ E-Select Best First Service 2026ค่ะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EC สู่มาตรฐานบริการคุณภาพและปีนี้ก็มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นนะคะโดยแบ่งเป็น5กลุ่มประเภทบริการมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐเอกชนเข้าร่วมจำนวนมากค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกปอหรือ ECO นั้นเปิดตัวโครงการ E-Select Best Service 2026อย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EC สู่มาตรฐานบริการคุณภาพด้วยกรอบแนวคิด Service Plus Smart and Smile ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยคุณค่าส่งต่อสู่ความเชื่อมั่นและรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้บริโภคค่ะภายใต้ความหมาย E-Expert ผู้ผลิตมีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญสร้างความแตกต่างและโดดเด่น E-Excellence ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนวิถีปัจจุบัน C-Certaintyผู้บริโภครู้สึกมั่นใจเชื่อใจที่ได้รับสินค้าที่เป็นธรรมและปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตอนความเชื่อมั่นต่อเครื่องหมายตรารับรองมาตรฐานในบริการและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและก็เพิ่มโอกาสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ EC มุ่งต่อยอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษานวัตกรรมและมาตรฐานสากลเพื่อผลักดันบริการชุมชนไทยสู่การยอมรับในระดับสากลในการคัดเลือกครอบกลุ่ม5กลุ่มประเภทบริการมี1ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะ2ธุรกิจสปาและสุขภาพ3ธุรกิจที่พักและโรงแรม4นั้นเป็นธุรกิจสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชน5ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการค่ะหลักเกณฑ์การคัดเลือกนั้นก็ได้กำหนดกรอบการประเมินใน5ด้านที่สำคัญเพื่อที่จะสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างรอบด้านนะคะได้แก่บ้านปัจจัยที่ใช้ในการผลิตให้บริการด้านการสร้างคุณค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการด้านความโดดเด่นการให้บริการและด้านการตลาดดร.จุฬาสุขมนุษย์เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกปอและประธานการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบประเภทบริการ E-Select Best Service 2026บอกว่า E-Select Best Service จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนการทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมทั้ง3จังหวัดโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่อย่างเหมาะสมโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนก้าวทันต่อการพัฒนาสู่การยกระดับมาตรฐานทั้งด้านการบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการก้าวสำคัญของการยกระดับศักยภาพให้พร้อมสู่การแข่งขันแนวระดับสากลจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ก็เป็นการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญจากผู้มากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายครบทุกมิติอาทิดร.จุฬาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายนวัตกรรมสู่การผลักดันการพัฒนาเชิงพื้นที่อัครวิทย์เทพสิทธิ์รองผู้ว่าการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชุมชนยกระดับความพร้อมสู่การท่องเที่ยวในมาตรฐานสากลเชอรี่เข็มอักษรสิริสุขะและรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด ESG เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวณภาพรโพธิรัตนังกูลกรรมการบริหารในเครือในเลิศกรุ๊ปจำกัดพร้อมด้วยปารีสจัดนินพัฒน์จัดนินพันธ์วิรัตวิสิวิรัสิริสกุลงามและดร.จิตรกรผดิษศึกผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดคุณนิรนุชอาภาจรผู้เชี่ยวชาญจากกรมอนามัยและดร.ดาริกนันนันทวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนทางด้านดร.จุฬาสุขมานพได้กล่าวปิดท้ายนะคะบอกว่าหัวใจสำคัญของ EC Select ก็คือการดึงศักยภาพที่แท้จริงของชุมชนออกมาเราไม่ได้แค่นำเสนอสินค้านะคะแต่ว่าเรากำลังนำ local wisdom หรือภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมาเจรนายใหม่ให้กลายเป็นจุดขายระดับสากลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นที่ EC นั้นมีของดีพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนในขณะที่อัครวิทย์กล่าวเสริมว่า EC Select Best Service คือการยกระดับบริการชุมชนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีเรื่องราวถือว่าเป็น3จังหวัดหลักด้านการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลักของภาคตะวันออกที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากบทบาทของมหาดไทย คือทำให้ของดีของชุมชนนั้นถูกมองเห็นในตลาดที่ใช้เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่เส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการท่องเที่ยวหลักของประเทศทางด้านนภาพรเปิดเผยค่ะว่าเกณฑ์คัดเลือก EC Select Best Service เป็นมาตรฐานสากลที่ภาษาตลาดท้องถิ่นที่ส่งมอบประสบการณ์โดยรวมที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานความสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องการหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอมี storytelling ที่ดีและรู้ว่ากำลังสื่อสารกับใครสร้างความแตกต่างสู่บริการที่สร้างความประทับใจทางด้านปาริษาจัดนินพันธ์ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือทางธุรกิจบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดได้ชูโมเดลความร่วมมือภาคเอกชนพร้อมกับยกระดับอัตลักษณ์ชุมชนในพื้นที่ EC เข้าสู่แพลตฟอร์มและตลาดที่เหมาะสมเพื่อร่วมผลักดันให้สินค้าชุมชนนั้นก้าวสู่ตลาดโลกและส่งเสริมให้ชุมชนนั้นทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดด้วยการทำโคโคเรชั่นและโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ต่างๆความร่วมมือของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญครบถ้วนในทุกมิติที่พร้อมร่วมกันกับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไปใต้โครงการ EC Select Best Service ในมาตรฐานทั้งในด้านการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนโครงการ EC Select Best Service 2026จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสและสนับสนุนการกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ EC อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ
0: ท่านผู้ฟังคะรายการ EEC Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EEC Insight ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการEC Insight ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ันทบุรีจอยเวอร์พบความอร่อยกำลังจะบุกเมืองจันทร์พบกับงานจันทบุรีสุขสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนปี2569เทศกาลผลไม้เมืองร้อนที่เสิร์ฟฉากทั้งการประกวดการแข่งขันเสวนาเวิร์กช็อปตลอด5วันเต็มชอบสนุกไปกับสินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูปชมนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรครบวงจรและสินค้าเกษตร GI พร้อมบริการด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องชาวสวนโดยเฉพาะพบกัน 1-5 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
8: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใน 7-14 วัน
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชาวนันมาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
10: นายสุปิยันแดบว่าเลงในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนสนใจต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงประมาณ 23:00 น.วิราภัทรเพชรสุดสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: บางครั้งความทรงจำไม่ได้ถูกเก็บไว้เพียงในใจแต่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพที่เล่าเรื่องราวได้มากกว่าคำพูดใดๆและสำหรับคนไทยมีภาพหนึ่งที่ยังคงชัดเจนเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในพื้นที่เล็กๆของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังมีบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ใช่เพียงบ้านแต่เป็นสถานที่เก็บรักษาหัวใจของความทรงจำชายเจ้าของบ้านคือนายสนองแสนสุขเกษตรกรธรรมดาแต่มีหัวใจที่ไม่ธรรมดากว่า30ปีที่ผ่านมาเขาใช้เวลาทั้งชีวิตรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์นับพันภาพถูกเก็บไว้อย่างประณีตด้วยความเคารพและความรักอย่างสุดหัวใจจากแรงศรัทธาบ้านธรรมดาจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กๆเยาวชนและผู้คนในชุมชนได้ก้าวเข้ามาเพื่อเรียนรู้และสัมผัสเรื่องราวของพระราชกรณียกิจอย่างใกล้ชิดในสายตาของชายผู้นี้ไม่เพียงแค่เก็บภาพไว้ดูเขายังลงมือทำน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติมาปรับใช้กับพื้นดินของตนจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งวันนี้กลับเต็มไปด้วยความเขียวขจีนี่คือคำตอบของการเดินตามรอยพระยุคลบาทอย่างแท้จริงพระองค์เป็นน้ำท่านจะเป็นป่าถ้อยคำเรียบง่ายแต่ทรงพลังยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยเสมอมาและเมื่อวันหนึ่งข่าวแห่งความสูญเสียมาถึงชายธรรมดาคนนี้ไม่ต่างจากคนไทยทั้งประเทศหัวใจที่เคยเต็มเปี่ยมด้วยความรักถูกแทนที่ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งแต่ในความเศร้านั้นกลับยิ่งทำให้ความศรัทธาชัดเจนยิ่งขึ้นเขาตั้งใจจะพาครอบครัวไปกราบพระบรมศพเพื่อแสดงความกตัญญูด้วยหัวใจเรื่องราวของเขาอาจดูเล็กในสายตาใครบางคนแต่แท้จริงแล้วคือภาพสะท้อนของคนไทยทั้งแผ่นดินหัวใจที่จงรักภักดีหัวใจที่รู้คุณและหัวใจที่พร้อมจะสืบสานสิ่งดีงามต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วภาพเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในกรอบแต่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปทัดดาวยินลุงสวทตรังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: ฟัง PRD7 Podcast
1: เรื่องบนเตียง
2: ป้าข้างบ้าน
3: บุพการีที่เคารพ
2: รับลมคมไทย
1: เอาดีเข้าตัว
2: จันเจ้าขา
3: เกษตรเงินล้าน
2: ช่างประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
2: ฟังจีนไปด้วยกัน
3: และคนคุยข่าวพอดแคสต
2: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
1: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
2: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1 สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน

0: ร่วมกันปรับวิถีชีวิตฟื้นฟูกิจกรรมทางกายเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีร่วมกันค้นหาคำตอบได้ในรายการเอาดีเข้าตัวเพราะเรามุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาดีเข้าตัวรายการที่ชวนทุกคนมาเอาความรู้ดีๆเข้าตัวเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวกิตนาไอคอนรามและนางสาวฮิปวันอินาวังนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ววันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญแต่หลายคนมองข้ามแม่งคือวันท่วมโรคซึ่งเป็นวันสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจมากๆนะคะและการดูแลสุขภาพของเราเชื่อมโยงกับท่วมอย่างไรบ้างคะพี่ทิพย
2: ์สวัสดีค่ะน้องแบมการเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะสุขาภิบาลคือประการด่านแรกของการป้องกันโรคท่วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นแหล่งเพาะเชื้อสำคัญที่ทำให้เกิดโรคติดต่อมากมายเลยค่ะเช่นอะฮิวาตกโรคไทฟอยด์หรือแม้แต่ไวรัสตับอักเสบเอนะคะ
1: สำคัญมากๆเลยนะคะพี่ทิพย์ฟังดูแล้วน่ากลัวมากค่ะแล้วพี่ทิพย์มีมาตรการให้ความรู้หน้าสุขภาพที่เนื่องเรื่องการป้องกันโรคเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างไรบ้างคะ
2: ก็จะให้เน้นในเรื่องของการล้างมือนะคะที่ลิ้นที่หลักการ5สะอาดค่ะก็คือที่ครอบคลุมได้ทั้งสะอาดที่มือหลังเข้าส้วมสะอาดที่ส้วมสะอาดที่อาหารและน้ำสะอาดที่ภาชนะและสะอาดที่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหลักการที่พี่รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยหลายฉบับมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทคนไทยค่ะ
1: สุดยอดมากเลยค่ะพี่พีฟนี่คือความรอบรู้ที่แท้จริงนอกจากโรคติดต่อแล้วพฤติกรรมการใช้ท่วมที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงได้ใช่ไหมคะพี่ทิพย์มีข้อแนะนำเชิญสุขภาพได้อย่างไรบ้างคะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะน้องแบมเราจะต้องให้ความรู้ท่านั่งที่ถูกต้องด้วยนะคะการนั่งก้นชักโครกที่เท้าลอยหรือไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อการขับถ่ายและเพิ่มความเสี่ยงของโรคลิ้นสีดวงทวารได้ค่ะกี้จึงแนะนำให้ใช้ที่พักเท้าหรือกระโถนหรือส้วมนั่งยองเพื่อให้เข่าอยู่สูงกว่าสะโพกเล็กน้อยซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและขับถ่ายได้ง่ายขึ้นตามหลักกายวิภาคศาสตร์ค่ะ
1: เป็นความรู้ใหม่มากเลยค่ะพี่ทิพย์ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวจริงๆค่ะ
2: ในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะอยากให้ทุกพื้นที่นะคะให้ความสำคัญกับส้วมนะคะเพื่อให้ส้วมได้มาตรฐานส้วมไทยนะคะเพื่อป้องกันนี้ให้มีการแพร่กระจายเชื้อโรครวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการนะคะโดยเน้นในสารเรื่องก็คือเรื่องของความสะอาดเคียงคอและปลอดภัยนะคะในเรื่องของความสะอาดก็จะต้องดูในเรื่องของ1 นะคะพื้นผนังเทดานโถส้วมที่กดโถส้วมที่กดโถปัสสาวะสะอาดและมีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดีใช้งานได้2น้ำใช้สะอาดเคียงคอและไม่มีลูกน้ำยุงลายภาชนะที่กักเก็บน้ำขันตักน้ำสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้นะคะ3กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาสายฉีดชำระสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้นะคะ4อ่างล้างมือก๊อกน้ำกระจกสะอาดไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดี5สบู่ล้างมือพร้อมใช้งานตลอดเวลา6ถังรองรับขยะสะอาดมีฝาปิดอยู่ในสภาพไม่รั่วซึมตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือบริเวณใกล้เคียง7มีระบบระบายอากาศดีไม่มีกลิ่นเหม็น8สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกไม่ชำรุด9นะคะสัตว์ให้มีการทำความสะอาดและระบบการควบคุมตรวจตาเป็นประจำค่ะแล้วในส่วนของความเพียงพอนะคะก็สตัดให้มีส้วมนั่งง่าสำหรับผู้พิการผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์ประชาชนทั่วไปอย่างน้อย1ที่นะคะที่มีการให้บริการส้วมและส้วมสาธารณะนะคะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการค่ะ ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งของต้วมนะคะไม่อยู่ในที่รับการหรือว่าที่เปี่ยวกรณีที่มีห้องต้วมตั้งแต่2ห้องขึ้นไปให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชายหญิงโดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะมีประตูที่ตับเปิดติดและที่ล็อกด้านในสะอาดอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีพื้นห้องส้วมแห้งนะคะและสุดท้ายนะคะแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณเลยค่ะ
3: นี่คือการทำงานที่เชื่อมโยงระหว่างสาธารณสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริงเพราะอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มในห้องน้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้สูงอายุเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะน้องแบมการดูแลสุขภาพไม่ได้มีแค่การออกกำลังกายหรือการกินอาหารที่ดีนะคะแต่มันเริ่มต้นที่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะนี่ค่ะซึ่งก็ทำให้ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยลดลงถึง 25% เลยนะคะ
3: ตัวเลขนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพเชิงป้องกันของที่ทิพย์นั้นสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะคะ
2: ค่ะในเรื่องของการผลักดันให้มาตรการทุนสาธารณะนะคะเป็นไปตามหลักการนะคะก็คือพัฒนาส้วมไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเชื้อโรคค่ะ
3: เมื่อความรอบรู้เชิงลึกทางด้านการป้องกันโรคการตอบพฤติกรรมและการออกแบบเพื่อความปลอดภัยจะสามารถบูรณาการความรู้ด้านสุขภาพและสุขภิบาลได้ดีเลยใช่ไหมคะ
2: พี่ก็หวังว่าการให้ความรู้ในด้านปกมาตรการแล้วก็การบูรณาความรู้ด้านสุขภาพสุขาภิบาลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบนะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ในการมีส้วมสาธารณะที่สะอาดได้ค่ะ
3: พี่ทิพย์คะในทุกปีจะมีกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโรคที่จัดโดยหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆโดยเฉพาะในโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานที่ทำงานต่างๆหรือไม่คะ
2: จะมีการจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีค่ะน้องแบน
3: ดีมากๆเลยค่ะพี่ทิพย์และสำหรับวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้มาพูดคุยให้ความรู้เรื่องวันส้วมโรคที่เข้มข้นและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนในรายการเอาดีเข้าตัวค่ะ
2: ยินดีมากเลยค่ะน้องแบมแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะตระหนัก

0: ฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: บุรีดีดีครบจบในที่เดียว
1: สายชิลฮิวใจที่ทะเลบางแสนเกาะสีชังเกาะล้านพัทยาสัตหีบและอีกมากมาย
2: สายชิมตลาดน้ำสี่ภาคตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาตลาดปลาบางแสนตลาดลันโพนาเกลือ
1: สายช็อปศูนย์เครื่องจักสานพนัสนิคมตลาดจีนชากแง้วตลาดหนองมุน
2: สายแชะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนนงนุชสวนน้ำในพัทยา
1: อย่ารอให้สายไปชิลชิมช็อปและแชะที่ชลบุรีบ้านเรา
2: เที่ยวชลบุรีเดินทางสะดวกปลอดภัยบริการด้วยใจรับความสุขติดกระเป๋า
1: เที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
10: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วปุริมปัสสภาภาค รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอำเภอบ้านดุงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโคกโพชัยอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นปกคลุมจังหวัดสกลนครเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตีมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอเคียนซาอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพอำเภอเมืองอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอสุทธิรินทร์อำเภอสมัยปาดีจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กม/ชม. อุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 68%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10 กม./ชม.การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
7: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
8: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
9: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
10: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
11: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
12: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
13: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
14: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

ค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรม

วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขยายการค้าและการลงทุนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐว่าทั้งสองฝ่ายเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อลดแรงกดดันจากมาตรการภาษีโดยสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ประเทศไทยลงทุนในกลุ่มเกษตรแปรรูปและพลังงานในขณะที่ประเทศไทยนั้นก็ผลักดันแนวทางยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐผลิตไม่ได้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็พร้อมพิจารณาและขอให้ประเทศไทยเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาในห่วงโซ่อุปทานด้วยและได้มีการหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กนวัตกรรมอาหารสาธารณสุขและอาหารทารกและขอให้มีการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถิติในปี2568นั้นสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ2ของประเทศไทยแล้วครับมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 93,651.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประเทศไทยถือว่าได้ดุลการค้า 51,361.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยเฉพาะ TikTok ที่ปักหมุดให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานธุรกิจหลักในภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการด้วยกันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 958,168 ล้านบาทโดยบริษัท TikTok System ประเทศไทยจำกัดลงทุน 842,350 ล้านบาทครับก็เพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาครวมทั้งคัดเลือกโครงการลงทุนสำคัญเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass อีก9โครงการด้วยกันเพิ่มเติมจากรอบแรก16โครงการมูลค่า 223,216 ล้านบาทครับเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้การลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเห็นชอบแนวทางเร่งรัดแผนผลิตและจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนกันด้วยโดยให้ความสำคัญกับการผลักดันกลไกพลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าทั้งระบบเลยทีเดียวครับการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วครับก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นเทคฮับของผู้มีภาคนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลก็มีแผนแล้วครับทางรัฐบาลเองก็มีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปครับพี่น้องส่วนสำหรับในเรื่องของเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการนั้นก็จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำนั่นเองครับจะได้ไม่ผิดฝาไม่ผิดตัว
และเบื้องต้นทางรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ให้1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะครับย้ำ1คนจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งในปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทครับเป็น 1,000 บาทในส่วนของคนละครึ่ง plus ก็จะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับแล้วในขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันในรูปแบบ2เดือนและต่อด้วยอีก2เดือนครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดนั่นเองเนื่องจากว่าประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกนั้นอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดครับทางรัฐบาลจึงจะอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมนี่แหละเป็นหลักไปก่อนครับพี่น้องในระหว่างการดำเนินงานระยะแรกนี้ทางรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ได้เข้ามาลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์กันต่อไปเพื่อให้มั่นใจแล้วครับว่าพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ขาดโอกาสก็จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปครับและจากการควบรวมโครงการก็ทำให้ไทยช่วยไทย plus เป็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่ง plus และร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมารวมกันแล้วในปัจจุบันนี้มีร้านค้าที่อยู่ในระบบประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้าครับซึ่งทุกร้านค้านั้นก็จะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและขยายโอกาสทางธุรกิจกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันระบบรางเชื่อมไทยกับภูมิภาคบอกว่าเป็นการชูแลนด์บริดจ์รถไฟฟ้าข้ามพรมแดนสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเอ้าในเรื่องของการเดินทางคมนาคมแบบนี้ก็ต้องไปถามที่กระทรวงคมนาคมแหละครับโดยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศวิสัยทัศน์บนเวทีเอเชียแปซิฟิกแรล2026เมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เดินหน้ายกระดับระบบรางซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในโลจิสติกส์ไทยแล้วครับภายใต้นโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยสาระสำคัญประกอบไปด้วย1การเร่งพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูงโดยรถไฟทางคู่ระยะที่1นั้นเปิดบริการแล้ว6เส้นทางและเดินหน้าระยะที่2อีก7เส้นทางด้วยกันรวมถึงรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาที่คาดว่าเปิดให้บริการได้ในปี2571พร้อมเตรียมประมูลช่วงนครราชสีมาไป

าไทยคือชุมพรไปยังฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองนั่นแหละครับด้วยระบบรางและทางหลวงเพื่อลดต้นทุนและก็เวลาในการขนส่งสินค้ากันด้วยรวมถึงเป็นการพัฒนาเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียและไทยลาวจีนเพื่อที่จะขยายโอกาสการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องสาระสำคัญประการที่4นั่นก็คือว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมระบบรางและพลังงานสะอาดผ่านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนแบบ PPP 3P PPP นี่แหละครับเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยรองรับเป้าหมาย Net Zero และยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลกันต่อไปครับซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สะท้อนความตั้งใจจริงของรัฐบาลเลยครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มั่นคงและยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิกนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของปลากระป๋องเจ้าปัญหานี่แหละครับซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดกิจการชั่วคราวแล้วจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานแล้วกำชับเรื่องของฉลากสินค้าต้องตรงปกเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคแหละครับเอ้าการดูแลเรื่องของความเป็นธรรมของผู้บริโภคก็ต้องไปถามครม.รัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานสคบ.คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องมันไม่ตรงปกภายหลังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเลยแหละครับรวมไปถึงหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครกันด้วยแล้วล่าสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายได้มีการรับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็แจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครก็พบว่าโรงงานดังกล่าวนี้มีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวกันแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้มันผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP นี่แหละครับและนอกจากนี้ผู้ประกอบการเองก็ยังมีความผิดในกรณีที่ใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้แสดงบนฉลากของปลากระป๋องนั่นแหละครับที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับรวมไปถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้านั้นก็มีโทษปรับอีกไม่เกิน 30,000 บาทครับซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้มันถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานก็จะมีการตรวจสอบกันอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งแหละครับพี่น้องโดยในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดติดขอบจอกันเลยทีเดียวครับซึ่งการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้สะท้อนถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนผู้มีภาคในการคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคและส่งสัญญาณชัดเจนแล้วครับถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยและไม่ปล่อยให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเด็ดขาดครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการให้โอกาสผู้ประกอบการกันด้วยในการแก้ไขปรับปรุงจึงได้มีการสั่งการให้สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยแล้วครับไปตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนั่นเองครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้น

0: ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการก็สามารถร้องเรียนได้ครับที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะร้องเรียนไปที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับในส่วนของการร้องเรียนในเรื่องอาหารและยานั่นก็แจ้งได้ที่สายด่วนอย1556 1556ครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปตามกันที่เรื่องของจังหวัดชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านทุกด้านของประเทศไทยกันบ้างว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มีการสั่งการด่วนครับล่าสุดนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนผู้ว่าราชการ31จังหวัดของประเทศไทยที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายแหล่ทุกทิศทุกทางแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้ม4มาตรการสกัดของผิดกฎหมายและสกัดกั้นยาเสพติดที่จะไหลทะลักเข้ามาประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเดินหน้านโยบายยกระดับความมั่นคงชายแดนทุกจังหวัดแล้วครับสกัดภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์และการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจึงได้มีการสั่งการด่วนที่สุดด่วนที่สุดและด่วนที่สุดแล้วครับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรวม31จังหวัดด้วยกันที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยให้ดำเนินการ4มาตรการอย่างเข้มงวดดังต่อไปนี้อันได้แก่มาตรการที่1คือเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราแนวชายแดนจุดเสี่ยงและช่องทางธรรมชาติบูรณาการฝ่ายปกครองความมั่นคงจัดชุดลาดตระเวนสกัดกั้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเฝ้าระวังกันด้วยครับมาตรการที่2คือดำเนินคดีผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันผิดกฎหมายและยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดครับตรวจสอบแหล่งที่มาและการครอบครองอย่างละเอียดกันด้วยครับมาตรการที่3คือสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางของประเทศไทยทั้ง31จังหวัดนี่แหละครับบอกว่าให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจกฎหมายและร่วมแจ้งเบาะแสกันด้วยครับมาตรการที่4คือให้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากพบการกระทำผิดก็ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทันทีท่านใดอย่าช้าเด็ดขาดครับพี่น้องสำหรับจังหวัดในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรวม31จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีแม่ฮ่องสอนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์สระแก้วจันทบุรีตราดสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้ายังไงก็ลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคค่ะช่วงแรกในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มวัย59ปีที่สะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ในห้วงเวลาแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งชาติมีภาพหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณภาพแห่งความเสียสละและภาพแห่งความรักที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประสบกรณิกรของพระองค์ณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เงียบสงบของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังมีชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เก็บรักษาภาพแห่งความทรงจำเหล่านั้นไว้อย่างวิจิตรด้วยความเคารพสูงสุดเขาคือนายสนองแสนสุขเกษตรกรวัย59ปีผู้ใช้เวลากว่า30ปีของชีวิตสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีนับพันภาพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพแต่ละภาพมิใช่เพียงภาพบนกระดาษแต่คือเรื่องราวที่สะท้อนพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักภาพของพระราชินีผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรแรงบันดาลใจนี้ได้ก่อกำเนิดเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ให้ชายผู้นี้เก็บรวบรวมภาพเหล่านั้นไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษจากความรักสู่การลงมือทำบ้านของเขาถูกแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดย่อมที่เปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและซึมซับพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ภาพหายากจำนวนมากได้มาจากการเดินทางการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันจากผู้คนทุกภาพถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมราวเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักน้ำรักป่ามาปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองจนผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนี่คือผลลัพธ์ของการเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริงพระองค์เป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำและยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยให้ยึดมั่นในคุณค่าของธรรมชาติและความเสียสละเมื่อวันที่ได้รู้ข่าวแห่งความสูญเสียหัวใจของชายผู้นี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งเขาตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะพาครอบครัวเดินทางไปกราบพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่เคยไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวของชายธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของคนไทยทั้งชาติหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูหัวใจที่จงรักภักดีและหัวใจที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ภาพแห่งความรักเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยตลอดไป

0: และนั่นคือเรื่องราวดีๆจากหนุ่มวัย59ปีที่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิเสื่อมคลายค่ะและช่วงต่อไปนะคะมาติดตามเรื่องราวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสืบสานพระราชสวนีพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีที่ทรงโปรดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีรวบรวมได้ทั้งหมด8สายพันธุ์มากที่สุดในภาคใต้ค่ะไปติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

ามกลางผืนป่าภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ยังมีพันไม้ล้ำค่าชนิดหนึ่งที่เปรียบดั่งอัญมณีแห่งธรรมชาติกล้วยไม้รองเท้านารีพันไม้หายากงดงามหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะพันธุ์พืชหากแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความตั้งใจในการรักษาสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการน้อมนำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอย่างจริงจังจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2549การรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้จำนวน8สายพันธุ์ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ต่อยอดสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ในวันนี้ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีถึง8สายพันธุ์และกล้วยไม้ป่าหายากอีกมากถึง74สายพันธุ์ภายในโรงเรือนต้นกล้าเล็กๆถูกเพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้เวลาถึง9เดือนก่อนจะถูกนำมาอนุบาลและเฝ้าดูแลต่อเนื่องยาวนานกว่า4ปีกว่าจะผลิดอกงดงามให้ได้ชื่นชมหนึ่งในนั้นคือรองเท้านารีเหลืองกระบี่กล้วยไม้ทรงโปรดที่โดดเด่นด้วยดอกสีเหลืองอมเขียวแต้มจุดสีน้ำตาลแดงสวยสง่าดั่งศิลปะแห่งธรรมชาติชื่อของกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์สะท้อนถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นม่วงสงขลาขาวพังงาเหลืองตรังหรือขาวสตูลแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปทรงสีสันและช่วงเวลาการออกดอกบางชนิดบานพร้อมกันในฤดูร้อนบางชนิดผลิดอกงดงามตลอดทั้งปีนอกจากการอนุรักษ์ศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งเน้นการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายพันธุ์กล้วยไม้ให้แก่โรงเรียนชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวปีละนับพันต้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้และลดการเก็บจากป่าธรรมชาติแม้ต้นหนึ่งจะมีราคาเพียงไม่มากแต่คุณค่าที่แท้จริงมิอาจประเมินค่าได้เพราะนี่คือการรักษาความงดงามของธรรมชาติเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนและประชาชนได้ช่วยกันเขียนเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์ให้ดำเนินต่อไปจากกล้วยไม้เล็กๆในผืนป่าสู่ความยิ่งใหญ่แห่งพระราชดำรินี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสานพระราชสวนีที่ยังคงผลิดอกงดงามอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

0: นับเป็นโครงการดีๆที่ได้สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากป่าธรรมชาติและสามารถส่งต่อให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะช่วงต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตหม่อนไหมแก่เกษตรกรและความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวตรังผู้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับการยกระดับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากและกำลังถูกถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนในพื้นที่และนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังคอยเป็นแรงสนับสนุนหลักของชุมชนที่ได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง
2: ค่ะสำหรับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งมีหน้าที่สำคัญนะคะที่เป็นกลไกในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานค่ะเช่นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยนะคะที่ผ่านการรับรองตานกยูงพระราชทานค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นผ้าไหมไทยแท้ค่ะนอกจากจะช่วยการันตีนะคะถึงคุณภาพยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะก็อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นะคะก็คือการสร้างทายาทหม่อนไหมค่ะหรือการพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามามีบทบาทในการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมค่ะโดยการนำองค์ความรู้นะคะที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ค่ะ
0: จากภารกิจของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังสะท้อนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในยุคสมัยใหม่และยังคอยส่งเสริมให้กับกลุ่มชุมชนที่สนใจในด้านอาชีพนี้อีกด้วย
2: ทางศูนย์นะคะก็ได้ลงไปทั้งส่งเสริมนะคะทั้งในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะหรือว่าการแปรรูปต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังเองค่ะก็มีทั้งเกษตรกรที่มีการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปนะคะจำหน่ายผลสดต่างๆแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มทอผ้าค่ะสำหรับกลุ่มทอผ้าของทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะก็ได้เข้าไปทั้งสนับสนุนนะคะองค์ความรู้ต่างๆนะคะมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะก็ปัจจุบันก็คือเป็นส่งเสริมในด้านความรู้ตั้งแต่กระบวนการสาวไหมสาวเส้นต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการทอผ้าการย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันก็คือมีการเข้าไปอบรมเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายผ้าค่ะจะมีแบบว่าเชิญท่านวิทยากรที่มีองค์ความรู้ค่ะเข้ามาให้ความรู้ให้กับกลุ่มค่ะจากเมื่อก่อนนะคะเขาก็ทำแต่ผ้าฝ้ายอย่างเดียวค่ะซึ่งเราได้นำเอาการทอผ้าไหมค่ะเข้าไปส่งเสริมไปสนับสนุนนะคะ ว่าผ้าไหมมันมีข้อดียังไงบ้างแล้วถ้าสมมติว่าการทอผ้าไหมที่มีคุณภาพอะค่ะสามารถทำให้ยกระดับคุณภาพผ้าไหมของกลุ่มอะได้ดีขึ้นมีการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศที่สามารถส่งออกไปแบบทั่วโลกได้เลยค่ะสู่สากลได้เลยค่ะ
0: จากการลงพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรกรสามารถต่อยอดจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่การแปรรูปและการทอผ้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการสืบสานพระราชปณิธานแก้จนสู่การพลิกฟื้นผ้าไหมไทยให้ยั่งยืน
2: ในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีนะคะก็คือพระองค์อะค่ะทรงเห็นว่าอาชีพทางด้านหม่อนไหมอะค่ะเป็นอาชีพที่มีภูมิปัญญามายาวนานมากเลยค่ะซึ่งสามารถพัฒนาให้เกษตรกรนะคะหรือประชาชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพระองค์ทรงแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมอะค่ะเพื่อให้แบบมีอาชีพที่มันยั่งยืนนะคะเป็นรายได้ที่อย่างยั่งยืนต้องพูดว่าหม่อนไหมค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบอาชีพเฉยๆแต่คือมันยังเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้และเป็นความภาคภูมิใจค่ะต่อภูมิปัญญาของประชาชนเองที่จะช่วยแบบว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะพัฒนาอาชีพนี้ค่ะให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: จากพระราชกรณียกิจด้านการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังได้สานต่อแนวทางพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างโอกาสและต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอีกด้วยหม่อนไหมจึงไม่ใช่เพียงเส้นใยแห่งวิถีชีวิตแต่หากเป็นสายใยแห่งความยั่งยืนที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานสู่ประชาชนและถักทออนาคตของชุมชนไทยให้ก้าวไกลอย่างภาคภูมิที่นี่คือแหล่งเรียนรู้พรามคูณจังหวัดตรังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพในท้องถิ่นสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวในชนบทพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและสะท้อนผ่านความรู้สึกของประชาชนในทุกช่วงวัย
3: เราเป็นพระสงฆ์นิกรนะคะที่ปราบพึ่งในพระองค์แม้กระทั่งเรารักในรัชกาลที่9ที่พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์และทั้งสองพระองค์ก็คือบากบั่นมาตั้งแต่เรื่องต่างๆซึ่งประชากรก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในตรงนั้นคือเรื่องผ้าซึ่งเป็นถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นไอดอลของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พระบรมบีหลวงเป็นที่ปราบปลื้มมาตลอดพระองค์ทรงพระสิริโฉมนะคะซึ่งสวมใส่ผ้าไทยแล้วสวยงามมากด้วยความที่เราเป็นคนชอบผ้าไทยเราใส่ทุกเหมือนพี่จะใส่ทุกอย่างเอาผ้าไทยมาทำเป็นผ้าถุงผ้ากางเกงเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตที่ทรงที่ทันสมัยก็ทำมาแล้วหลายๆอย่างที่เราใส่อยู่ซึ่งพระองค์ก็เป็นไอดอลของเราจริง
0: ๆแม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากประชาชนคนหนึ่งแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากที่แสดงออกถึงความรักความศรัทธาและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาอย่างยาวนานพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่เพียงปรากฏในรูปแบบของโครงการและการพัฒนาหากยังสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าผ้าไทยที่ประสบนิกรได้เอ่ยถึงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากการออกแบบที่แตกต่างและยังคงถูกถ่ายทอดสืบสารและดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ชอบพระองค์ทุกชุดที่พระองค์ใส่นะคะโอเคเราอาจจะไม่เหมือนกับพระองค์แต่เราก็สามารถที่จะมาปรับใช้ได้นะคะเป็นต้นแบบของเราเลยแล้วก็เป็นต้นแบบในการบากบั่นคือการบากบั่นของพระองค์ที่จะให้ประสงค์นิกรของพระองค์ในการทอผ้าในการทำลายผ้าต่างๆซึ่งเราก็เอามาปรับใช้ในการที่มีความอดทนในการที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกเป็นไอดอลเราตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้ว
4: สะท้อนเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงถ้อยคำธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนไม่เพียงแต่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหากยังรวมถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตความเพียรพยายามและการยืนหยัดเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งในสิบสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกนิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมืองนับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
6: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได
5: ้ทรงรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพซึ่งภายหลังได้ยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ทรงคัดเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนามาฝึกงานหัตถกรรมสร้างช่างฝีมือประณีตศิลป์ผู้รังสรรค์ผลงานศิลป์แผ่นดินเมื่อพ พุทธศักราช2546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เผยความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาโลกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิลปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
10: ด้ว
9: ย
10: นะโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
8: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
6: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ให้ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับส

ยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัย

0: พื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน5ขั้นตอนสตาร์ทรถยนต์ที่ถูกต้องหลายคนอาจคิดว่าการสตาร์ทรถแค่บิดกุญแจให้เครื่องติดก็พอแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วการสตาร์ทรถที่ถูกต้องทำยังไง 1. นั่งในตำแหน่งที่พร้อมขับที่สุดก่อนสตาร์ทรถควรจัดท่านั่งให้เหมาะสมปรับเบาะและกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย 2. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์เกียร์อัตโนมัติควรอยู่ในตำแหน่ง P หรือ N พร้อมเหยียบเบรกไว้เกียร์ธรรมดาให้เข้าเกียร์ว่างและเหยียบคลัตช์ก่อนสตาร์ท 3. ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็มกำลังไปยังมอเตอร์สตาร์ทลดภาระเครื่องยนต์และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ 4. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งออนรอให้ไฟหน้าปัดและไฟเตือนต่างๆขึ้นระดับจนครบก่อนเป็นการตรวจสอบระบบรถให้พร้อมก่อนสตาร์ท 5. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งสตาร์ทเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วอย่าเพิ่งเร่งเครื่องทันทีควรปล่อยให้รอบเดินเบาอยู่สักครู่เพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นไหลเวียนทั่วระบบเครื่องยนต์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆนี้ก็ช่วยให้รถของคุณสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นด้วย
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

ัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์โดยวันนี้นะคะจะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก็คือเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา 13:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กน้อมอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตอนัมนิกายณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จถึงเสด็จขึ้นมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังที่ประดิษฐานพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพนุปดลมหาเสวตฉัตรทรงคมประทับพระเก้าอี้บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตอนัมนิกาย10รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกมาประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นนะคะเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงคมประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกทรงศีลประธานบรรพชิตอนัมนิกายถวายศีลจบบรรพชิตอนัมนิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีบรรพชิตอนัมนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์เริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณจบระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษสมควรแก่เวลาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากหอสงฆ์ทำด้วยกระดาษแล้วเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เป็นกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประธานบรรพชิตอนัมนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตเข้าถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาแล้วเสด็จกลับในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยครั้งนี้ทั้งนี้คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยได้ระดมกำลังรวบรวมคณะศิษยานุศิษย์ช่างฝีมือทั่วประเทศในการร่วมกันจัดสร้างเครื่องกระดาษอันวิจิตรงดงามตามแบบฉบับฝีมือสกุลช่างอนัมนิกายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณแนวคิดในการจัดสร้างเครื่องกระดาษเรียนอย่างโบราณตามรูปแบบที่ค้นคว้าได้จากภาพถ่ายประวัติศาสตร์ในหนังสือจดหมายเหตุเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่ออนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดหรือฟื้นงานฝีมือช่างกระดาษตามแบบโบราณให้คงอยู่คู่สังคมไทยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งมั่นในการรื้อฟื้นงานศิลป์ไทยที่กำลังจะสูญหายให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง
และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบุรพกษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวอนามหรือชาวยวนให้ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า200ปีทั้งนี้เครื่องกระดาษที่จะทำการเผาอุทิศถวายแบ่งออกเป็นเครื่องกระดาษสำหรับพิธีสงฆ์ได้แก่เทวทูตม้าและเทวทูตนกสำหรับส่งพุทธฎีกาประกาศพิธีหรือธงพุ่มสถิตดวงพระวิญญาณหอสงสนานสำหรับดวงพระวิญญาณรับน้ำพระพุทธมนต์ชำระดวงพระวิญญาณสิ่งครองเครื่องใช้นายพระคลังในพิธีข้ามสะพานพิธีทิ้งกระจาดรูปหุ่นพระอมฤตราชชุดกระดาษสำหรับอุทิศแก่ดวงวิญญาณผู้ยากไร้เครื่องกระดาษสำหรับอุทิศถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระตำหนักสิริยาลัยจำลองโดยพระตำหนักดังกล่าวตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สำคัญในพิธีกงเต็กครั้งนี้ได้รื้อฟื้นการสร้างเครื่องกระดาษพระวอสีวิกาการจำลองซึ่งเป็นพระราชยานขนาดเล็กแบบประทับราบสำหรับเจ้านายฝ่ายในใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในกระบวนพยุหยาตราสถลมากตามโบราณราชประเพณีพร้อมพลแบกหามสี่นายแต่งกายตามโบราณราชประเพณีจัดสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายพระวอสีวิกาการเครื่องกระดาษเมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงหีบของใช้ส่วนพระองค์เป็นหีบสีทองขนาดใหญ่ภายในบรรจุเงินทองฉลองพระองค์และของใช้ส่วนพระองค์ที่พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงพระราชอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณจำนวน4หีบตามจำนวนพระราชโอรสและพระราชธิดารวมถึงภูเขาหิรัญชนบรรพตปฏิฐาวรบรรพตและสุวรรณบรรพตเป็นภูเขาพระราชทรัพย์ที่พระราชธิดาทรงพระราชอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตาจีนและภาพเทพรักษ์แบบจีนนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดจนจัดสร้างพระคลังเงินพระคลังทองมหาสมบัติซึ่งล้วนเป็นเครื่องกระดาษอ้างอิงจากภาพถ่ายเมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดฉลองพระองค์3รูปแบบได้แก่จำลองฉลองพระองค์แบบผสมผสานไทยตัดเย็บจากผ้าไหมและผ้าไหมมัดหมี่จากห้องเสื้อบาแมงโดยนายอีริกมอร์เทนเซนทรงในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณภูพิงคราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2527ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายเซินดูฮวานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและภริยาเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและฉลองพระองค์ปีกแมลงทับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2550เครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กครั้งนี้ได้จัดสร้างรถยนต์พระที่นั่งรอยล.1จำลองโดยจำลองกระดาษเป็นรถยนต์พระที่นั่งดัมเลอร์ DE36 แลนดอเลตรุ่นปี1946พร้อมพลขับสารถี1นายตลอดจนหุ่นข้าราชบริพารตามเสด็จประกอบด้วยอดีตนางสนองพระโอษฐ์ข้าราชการในพระองค์ชุดปกติขาวชายคุณข้าหลวงชุดข้าราชการกากีหญิงเจ้าพนักงานเชิญพระกฎพระตำรวจหลวงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์พระราชฐานทหารราชวัลลบรักษาพระองค์พลแบกหามพระวอสีวิกาการรวมทั้งหมด42คนจากนั้นเวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ในคณะบรรพชิตอนัมนิกายบำเพ็ญกุศลพิธีสังวัทยายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกยาหารถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตอนามนิกายณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
ต่อจากนั้นเวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ในการคณะบรรพชิตอนามนิกายบำเพ็ญกุศลพิธีข้ามสะพานโอฆสงสารถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตอนามนิกายณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 17:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ในการคณะบรรพชิตอนามนิกายบำเพ็ญกุศลพิธีลอยกระทงปล่อยปลาและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นเวลา 20:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ในการคณะบรรพชิตอนามนิกายบำเพ็ญกุศลพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษณท่าราชวรดิษฐ์และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ได้มีการจัดพิธีกงเต็กหรือว่าพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานน้อมอุทิศถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งพิธีนี้นะคะนอกจากจะสะท้อนถึงความวิจิตรงดงามของขนบธรรมเนียมและศิลปะวัฒนธรรมที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์อนามนิกายที่ได้พร้อมใจกันน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันนะคะทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าพระบรมมหาราชวังและการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของพระพันปีหลวงในช่วงพระราชพิธีสำคัญที่กำลังจะมาถึงนี้นั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยทางสำนักพระราชวังนะคะได้ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอังคารที่12พฤษภาคม2562ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้มีการเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนพระลานปิดเวลา 11:00 นทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะคะปฏิบัติตามระเบียบกันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินอกเหนือจากพระราชพิธีอันสำคัญที่ประชาชนต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของการให้และการเสียสละเพื่อผู้อื่นสร้างสรรค์สังคมด้วยการให้แรงบันดาลใจจากพระพันปีสู่คนรุ่นใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแห่งการให้และการอุทิศตนที่ทรงคุณค่าและร่วมสมัยสำหรับเยาวชนไทยเสมอมาผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อมนุษยธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติแนวคิดในเรื่องของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักการแต่ทรงลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่เสมอ
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการให้ที่แท้จริงนั้นเกิดจากความเมตตาและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2510ซึ่งเป็นดังเข็มทิศเตือนใจว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้สำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพระราชจริยวัตรของพระองค์ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันเวลาความรู้หรือใช้พลังเล็กๆของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างเช่นการบริจาคโลหิตหรือพระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นการเสียสละเลือดในกายเป็นประธานและเป็นกุศลอย่างยิ่งรวมไปถึงการก้าวเข้ามาทำงานเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมที่ล้วนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการมีจิตอาสาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันเพราะว่าสุดท้ายแล้วการให้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของคนที่ได้รับแต่ยังช่วยขัดเกลาและหล่อหลอมจิตใจของผู้ให้ให้เติบโตขึ้นอย่างมีความหมายนี่จึงเป็นมรดกทางความคิดอันล้ำค่าที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบไว้ให้กับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะกับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติต่อไปพระราชจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ได้เป็นเพียงแบบอย่างแห่งการทรงงานเพื่อประชาชนเท่านั้นนะคะหากยังเป็นพลังทางความคิดที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อและการทำความดีเพื่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตและนี่ก็คืออีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกอยู่เสมอมาค่ะ

0: ศิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรรณทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานผ้าปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: สีนี้ฉันก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะสีนี้ก็สวยฝรั่งคงชอบมาก
0: อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่

ป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน

0: ันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยสบายได้ประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานเช่นเคยค่ะก็จะมาพูดคุยข่าวสารเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆกับคุณผู้ฟังในวันนี้เช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญนะคะที่หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะซุปเปอร์เอลนิโญเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันต่างกับเอลนิโญปกติแบบไรแล้วเราจะต้องปรับตัวและรับมือกับมันอย่างไรนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยค่ะคุณผู้ฟังคะที่ก็ตอนนี้เนาะสัปดาห์ที่2กันแล้วนะคะที่ได้มีการจัดโครงการไทยช่วยไทยที่มีการเปิดการขายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศกันเลยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของรถพุ่มพวงนะคะซึ่งได้มีการปิดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวานนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้น้ำหวานจะนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะไปกันที่ข่าวแรกของเราในวันนี้กันเลยค่ะก็คือในเรื่องของซุปเปอร์เอลนิโญนะคะซุปเปอร์เอลนิโญเนี่ยอาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะซึ่งถ้าหากพูดถึงปรากฏการณ์นี้ง่ายๆแล้วก็คือฝนที่มาช้าน้ำที่น้อยลงและความร้อนที่มากขึ้น3อย่างนี้เลยค่ะก็คือซุปเปอร์เอลนิโญนะคะซึ่งก็จะส่งผลถึงสวนถึงไร่นาแล้วก็ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรกันทั่วประเทศกันเลยนะคะซึ่งสำหรับคำว่าเอลนิโญค่ะถ้าหากจะให้อธิบายง่ายๆนะคะก็คือการที่ช่วงที่น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรนั้นอุ่นขึ้นค่ะซึ่งทำให้ฝนฟ้าอากาศนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลแต่ถ้าครั้งไหนที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นจนมากผิดปกตินะคะจะทำให้อากาศนั้นแปรปรวนแรงขึ้นแล้วก็แล้งจัดด้วยค่ะรวมถึงร้อนจัดกันด้วยนะคะซึ่งมันก็จะกระทบไปหลายพื้นที่ทั่วโลกกันเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราประเทศเดียวซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นี่แหละค่ะหากมันเกิดขึ้นเราก็จะเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่จะรุนแรงกว่าเอลนิโญปกติทั่วไปนะคะก็อาจจะทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลในหลายพื้นที่ก็อาจจะต้องเผชิญกับฝนทิ้งช่วงน้ำในเขื่อนแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆคลูคลองเนี้ยมันก็จะลดลงไปด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันก็จะกระทบโดยตรงเลยเนาะต่อทั้งผลผลิตทางการเกษตรรายได้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือความเป็นอยู่ของครอบครัวของเราเกษตรกรนี่แหละค่ะทางนี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีมาตรการออกมาเนาะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะภายใต้การกำกับดูแลของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เตรียมมาตรการออกมาเพื่อรองรับล่วงหน้าเลยก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญกันเนี่ยค่ะทั้งในเรื่องของการเก็บน้ำให้พอใช้ใช้น้ำให้คุ้มค่าแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรนะคะปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในปีนี้เราจะต้องใช้ความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังน้ำเนี่ยที่มีอยู่อย่างจำเป็นเราจะต้องกันไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นอันดับแรกค่ะขณะเดียวกันนะคะภาครัฐเองก็พยายามที่จะเติมน้ำผ่านการทำฝนหลวงในหลายพื้นที่ที่มีความจำเป็นอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการบินในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกบ้านเราเนาะอย่างเช่นเรื่องของสวนทุเรียนที่ได้มีการทำฝนหลวงในบริเวณภาคตะวันออกบ้านเราเพื่อให้ชาวเกษตรกรชาวไร่สวนทุเรียนนั้นอยู่รอดและมีผลผลิตออกมาให้เราได้กินกันในตอนนี้เนี่ยแหละค่ะและในภาคการเกษตรนะคะตอนนี้ก็ได้มีการแนะนำให้ปรับแผนการเพาะปลูกมีการให้เลือกใช้พืชนะคะเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือว่าพืชที่อายุสั้นในบางพื้นที่แล้วพร้อมกับให้มีเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำกับเหล่าเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อให้เหล่าเกษตรกรเหล่านี้นะคะสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำของแต่ละพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทั้งนี้นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการกำชับนะกำชับทุกหน่วยงานเลยให้เดินหน้ามาตรการเชิงรุก4ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะก็คือการกักเก็บการเติมน้ำการปรับเปลี่ยนและการเฝ้าระวังเพื่อให้เกษตรกรนะคะได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดซึ่ง4ยุทธศาสตร์สำคัญนะคะก็ได้แก่1ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบ หยดสุดท้ายหรือว่า water management โอ้โหฟังดูแล้วดูเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการมอบหมายให้กรมชลประทานนะคะบริหารจัดการน้ำในเขื่อนหลักกันอย่างเคร่งครัดเลยโดยได้มีการเน้นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะคะและมีการวางแผนการกระจายน้ำเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่ของเกษตรกรรมที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวค่ะ 2 นะคะปฏิบัติการฝนหลวงล่าความชื้น rain making โอ้โหล่าความชื้นนี่แหละเชิงรุกดังเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากเพื่อปฏิบัติการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและสร้างความชุ่มชื้นนะคะให้กับป่าไม้แล้วก็พื้นที่ไร่นาโดยทันทีเมื่อสภาพอากาศนั้นเอื้ออำนวยค่ะและยุทธการที่3นะคะก็คือการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงใช้น้ำน้อยค่ะก็คือการรณรงค์นะคะให้เหล่าเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยปรับเปลี่ยนค่ะมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากการยืนต้นตายของพืชผลนะคะซึ่งสำหรับการปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างล่ะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะคะก็คือเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่ดีเยี่ยมเลยในการรับมือกับภัยแล้งแล้วก็เป็นการลดต้นทุนให้กับเหล่าเกษตรกรด้วยโดยพืชใช้น้ำน้อยนะคะก็จะมักจะเป็นพืชที่อย่างเช่นพืชผักสวนครัวเนาะหรือว่าพืชไร่ที่มีอายุสั้นค่ะโดยสำหรับพืชที่ใช้น้ำน้อยเนาะเดี๋ยวน้ำหวานจะบอกสัก10อย่างด้วยกันที่ทุกคนสามารถนำไปปลูกแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกของตนเองได้นะคะก็ได้แก่อย่างเช่นคะน้ามะระจีนเห็ดฟางนะคะแตงกวากวางตุ้งพริกค่ะแล้วก็ถั่วเขียวผิวมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วฝักยาวและที่อีกอย่างนึงนะคะที่หลายคนนึกไม่ถึงก็คือมันเทศค่ะคุณผู้ฟังนี่นะคะก็เป็น10พืชใช้น้ำน้อยที่ทุกคนสามารถปลูกได้ในฤดูแล้งเหล่าเกษตรกรทั้งหลายที่อยากจะหันมาปรับเปลี่ยนหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยก็สามารถปลูก1ใน10อย่างที่น้องหมาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถนำมาสร้างรายได้ทางหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะและยุทธการที่4ค่ะยุทธการสุดท้ายนะคะก็คือระบบเตือนภัยและการเยียวยาค่ะโดยจะมีศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัตินะคะมีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อบอกกล่าวแล้วแจ้งให้เหล่าพี่น้องเกษตรกรและคนทั่วไปได้รับทราบกันค่ะและแน่นอนว่านะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมไม่ง่ายค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับรายได้ตลอดทั้งปีแต่ในวันที่ธรรมชาตินั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้วการปรับตัวเล็กๆน้อยๆจากเราในวันนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในก้อนใหญ่ในวันข้างหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่แค่เรื่องของมาตรการของรัฐเพียงเท่านั้นแต่มันคือความร่วมมือของเราทุกคนนะคะเราประชาชนเหล่านี้เลยค่ะที่จะช่วยกันใช้น้ำกันอย่างประหยัดแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงมีการวางแผนการผลิตหรือว่าการเพาะปลูกกันอย่างรอบคอบนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ได้พูดไปทั้งสิ้นก็เป็น4ยุทธศาสตร์นะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญกันมาบ้างพอสมควรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นได้ทั้งนี้ค่ะทางกรมชลประทานนะคะก็ได้ออกมาตรการเชิงรุกขอความร่วมมือกับเกษตรกรนะคะวางแผนเพาะปลูกกันอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการงดทำนาปรังรอบที่2ค่ะลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตของท่านนะคะพร้อมกับได้มีการแนะนำให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยพืชอายุสั้นที่ทนแรงได้ดีควบคู่กับการใช้น้ำกันอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทั้งนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำระดมสรรพกำลังเนี่ยทั่วประเทศกันเลยค่ะเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านและมีการสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงกันอย่างทั่วถึงโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดแล้วก็มีการสนับสนุนภารกิจภาคสนามกันอย่างครบวงจรนะคะทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรค่ะ รวมถึงมีการสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยนะคะเพราะว่าเหล่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ทำงานเพื่อทุกคนกันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องสนับสนุนบุคคลเหล่านี้กันให้ดีที่สุดเลยค่ะทางนี้นะคะก็ได้มีการช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนไปด้วยกันก็สะท้อนถึงการทำงานขออภัยค่ะก็สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกนะคะที่ได้เข้าถึงประชาชนกันอย่างแท้จริงพร้อมกับมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องค่ะและสิ่งที่ประชาชนอย่างเราจะได้รับก็คือการที่เรานั้นมีน้ำใช้กันอย่างเพียงพอในช่วงวิกฤตภัยแล้งและลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และภาคการเกษตรของเรานั่นเองค่ะซึ่งหากเรามีแนวทางในการปรับตัวกันอย่างเหมาะสมแล้วมันก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำของประเทศเราแน่ๆเลยนะคะรวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับภัยแล้งกันขนาดนี้นะคะเพราะว่าภัยแล้งเนี่ยมันคือภาวะการขาดแคลนน้ำซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการน้ำอย่างน้อยในชีวิตประจำวันของเรายังไงเราก็ต้องดื่มน้ำซึ่งนอกจากการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วพืชผลการเกษตรสิ่งที่เราต้องกินต้องใช้มันก็ล้วนมีน้ำเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหากเราขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานมันก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นแล้วหากเรารับมือแล้วก็เตรียมการวางแผนกันอย่างรอบคอบเราก็จะผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้กันไปด้วยกันค่ะและจากเรื่องของสภาพอากาศและสภาวะภัยแล้งกันไปแล้วนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ช่วงนี้จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยค่ะที่ตอนนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจับมือกันกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดนะคะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งสำหรับความร่วมมือนี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยค่ะไปยกห้างสรรพสินค้าและสินค้าชุมชนนะคะมาไว้ที่อำเภอของทุกจังหวัดโดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือนะคะระหว่างกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมถึงได้มีการร่วมกันกับภาคเอกชนนะคะอย่างเช่นห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดอย่างเช่นที่เรารู้จักกันก็คือแมคโครนะคะโลตัสบิ๊กซีท็อปหรือว่าโกโฮเซลนี่แหละค่ะรวมถึงผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่เพื่อนำสินค้าเหล่านี้นะคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราเนี่ยมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษแล้วก็ลดราคากันอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคมเลยค่ะซึ่งสำหรับการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนะคะก็จะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2565ขออภัยค่ะ2569นะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันที่1ก็ได้มีการเปิดตลาดไทยช่วยไทยกันไปแล้วสัปดาห์นี้วันที่8วันนี้ก็มีการเปิดเช่นเดียวกันนะคะก็จะเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นะคะทุกวันศุกร์ซึ่งสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นวันที่15 22แล้วก็29พฤษภาคม2569ค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะไปเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดของดีคุณภาพดวนใจได้ตามวันและเวลาดังกล่าวที่แต่ละอำเภอนั้นมีการแจ้งกันไว้นะคะก็มาเพื่อร่วมกันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนอกจากโครงการไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยที่ได้ยกเหล่าสินค้าทั้งหลายทั้งสินค้าจากในห้างสรรพสินค้าหรือว่าสินค้าชุมชนมาไว้ที่อำเภอยังมีอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ก็ออกมานะคะซึ่งได้มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็คือรถพุ่มพวงนะคะที่ได้มีการทำงานร่วมกันกับโครงการไทยช่วยไทยค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้เดินหน้าขยายช่องทางการกระจายสินค้าที่มีราคาประหยัดสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกันเลยซึ่งก็จะมีสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของเราทุกคนนะคะซึ่งการเปิดรับสมัครเนี่ยก็มีการเปิดวันที่1พฤษภาจนถึง7พฤษภาซึ่งหากใครได้มีการลงทะเบียนกันไปแล้วนะคะก็จะมีการช่วยเหลือแตกแยกออกไปตามชนิดของรถที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ซึ่งสำหรับ รถยนต์นะคะขนาด L ก็จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์รวมเป็น 3,000 บาทต่อเดือนนะคะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นจำนวน14รายการ64ชิ้นสำหรับทดลองตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือรถ3ล้อพ่วงข้างขนาด M ก็จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน375บาทต่อสัปดาห์รวมเป็น 1,500 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นจำนวน14รายการ37ชิ้นด้วยกันสำหรับทดลองตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสำหรับชนิดรถสุดท้ายนะคะคือรถจักรยานยนต์ขนาด S จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน250บาทต่อสัปดาห์รวม 1,000 บาทต่อเดือนค่ะและได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นจำนวน8รายการ22ชิ้นสำหรับการขายทดลองตลาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นหนึ่งในรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแล้วก็ได้รับสินค้ามาแล้วเราจะสามารถขายไปพร้อมๆกับสินค้าที่เราขายปกติได้หรือไม่ซึ่งต้องบอกกันตรงนี้เลยนะคะว่ารถพุ่มพวงสามารถขายสินค้าตามปกติของตนเองได้เลยค่ะแต่แค่จะมีสินค้าที่มาจากโครงการของรัฐนะคะเข้าไปขายเพิ่มด้วยนั่นเองนะคะทั้งนี้หากคุณผู้ฟังท่านไหนที่ได้สมัครโครงการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการนี้กันไปแล้วและรอผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดอีกทีนึงนะคะก็จะสามารถรับสินค้าแล้วก็ราคาหรือป้ายติดโครงการจากทางไปรษณีย์อำเภอได้แล้วก็นำมาวิ่งขายได้ตามปกติเลยนะคะซึ่งก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะรอจับจ่ายใช้สอยรอซื้อกับรถพุ่มพวงก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี่แหละค่ะก็จะเริ่มเห็นรถพุ่มพวงนะคะที่ร่วมกันกับโครงการของรัฐนำสินค้าราคาประหยัดไปจัดจำหน่ายถึงบ้านของพี่น้องประชาชนกันเลยค่ะอดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่น้ำหวานก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นอดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะจะเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้แล้วนะคะใครที่กำลังรอโครงการนี้อยู่อดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะก็จะเป็นการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าด้วยกันค่ะเพื่อยกระดับการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายนะคะในการช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปค่ะรวมถึงเป็นการสนับสนุนร้านค้ากว่า 1.5 ล้านรายทั่วประเทศนะคะรวมถึงเป็นการสนับสนุนร้านค้ากว่า 1.5 ล้านรายทั่วประเทศกันเลยนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่คุณทุกท่านจะได้รับนะคะก็คือในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมที่ได้300บาทนะคะซึ่งรัฐเนี่ยก็จะเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะและส่วนในกลุ่มของที่คุณผู้ฟังเป็นคนละครึ่งพาสนะคะรัฐก็จะช่วยจ่าย 60% ส่วนเราเองนะคะก็จะจ่ายเพียงแค่ 40% ค่ะก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพได้มากกว่าเดิมมันเองนะคะส่วนสำหรับร้านค้าธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าเดิมนะคะเตรียมรับยอดขายแบบพุ่งนะคะจากการควบรวมฐานข้อมูลของร้านค้าและเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะซึ่งสำหรับวันลงทะเบียนนะคะทั้งของร้านค้าแล้วก็ของประชาชนจะลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะ25พฤษภาคมนี้เตรียมตัวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะส่วนการใช้สิทธิ์นะคะคาดว่าจะเริ่มในระยะแรกนะคะวันที่1มิถุนายนยังไงรอติดตามกันเลยนะคะส่วนสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะสมัครหรือว่าลงทะเบียนนะคะก็คือผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านฐานข้อมูลของมหาดไทยเพื่อความแม่นยำหรือว่าเป๋าตังค์ที่เราใช้ตอนนี้ก็ยังน่าจะต้องใช้อยู่นะคะส่วนใครที่ยังไม่มีชื่อในระบบนะคะรัฐจะเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ในช่วงแรกเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงที่สำคัญนะคะอย่าลืมเตรียมสมาร์ทโฟนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนให้เป็นปัจจุบันด้วยใครที่หมดอายุแล้วเช็คกันเลยนะคะว่าคุณใกล้หมดอายุกันแล้วหรือยังรอลงทะเบียนพร้อมๆกันผ่านแอปเป๋าตังค์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ก่อนหน้านี้ลบแอปไปแล้วนะคะกลับมาโหลดด่วนเลยค่ะเตรียมตัวใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะคุณผู้ฟัง และสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาบอกเลยวันนี้จัดเต็มทุกอย่างนะคะตั้งแต่เรื่องของสภาวะอากาศหรือว่าปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้และในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยและรถพุ่มพวงรวมถึงไทยช่วยไทย plus ที่จะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่เท่าไหร่คะ25พฤษภาคมนี้นะคะอย่าลืมกันเลยค่ะคุณผู้ฟังขาและสุดท้ายนี้น้องหมานต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงษ์พลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสุภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี
6: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่ก้าววัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึง120เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoaciticus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด33

0: สุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองสักแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้สุดสัปดาห์นะครับ8เดือนพฤษภาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงช่วงค่ำนะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับรวมถึงในพื้นที่ของปริมณฑลนะครับก็จะมีฟ้าฝนนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังเสมอนะครับฝนตกในช่วงของค่ำในช่วงของที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเดินทางนะครับไปปะเจอกับเรื่องของฝนขณะที่เราเดินทางก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับในทุกทางของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพาหนะรถบริการสาธารณะต่างๆนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในทุกช่องทางนะครับอยู่กับเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการแวดวงกีฬานี่แหละครับแล้วก็รายการอื่นๆนะรวมถึงทางด้านของสื่อของ NBT นะครับทางด้านของ Connect นี่นะ NBT Connect นะครับก็เป็นสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์นะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังนะเชื่อถือได้นะข่าวสารชัดเจนนะมั่นใจได้เลยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับซึ่งผมรัฐรนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับหนุ่ม3หนุ่ม3มุมนะร่วมแรงแข่งขันในการนำเสนอเรื่องของข่าวสารนะครับให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับรับทราบกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงไทยนะครับสุดท้ายก็แพ้จีนไป0-6เมื่อวานบอกแล้วถ้าเกิดอยากให้แพ้เกิน0-4จะแพ้เกิน0-4เนี่ยจากที่2ไปอยู่ที่3โดนไป0-6ครึ่งแรกโดนไป3ลูกครึ่งหลังโดนอีก3ลูกนะครับหยางหลาลูกแรกนะลีซี่เสียนลูก2เฉิงวันตีลูก3นะครับลีซี่เสียนนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งให้กับทีมนะนำ 4-0 หวงซินยี่อีก2ประตูนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับจีนชนะไป 6-0 นะครับธิดารัตน์วิวาสุขคุณหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงของเรานะอายุ17ปีก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าแพ้จีนไป 0-6 เนี่ยก็อยู่ลนอยู่ที่3นะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาชนะเมียนมา 4-0 นะครับก็เราอยู่ที่3เราจะไปเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม4ซึ่งคาดว่าไม่เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หนักนะที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะเจอกับเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้นะแชมป์กลุ่ม4เนี่ย11พฤษภาคมนะก็เวลาก็ประมาณ 18:30 นนะครับรอเชียร์กันนะก็เมื่อวานนี้ขอบคุณน้องๆนะทางด้านของโค้ชนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ขอบคุณน้องๆที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับคราวหน้าสนามหน้านัดหน้าเนี่ยเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็เราจะทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ให้กำลังใจน้องๆในเกมที่เหลือก็ฝากกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับเมื่อวานนี้อีกคู่หนึ่งเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 นะขออภัยจริงๆนะเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 ก็ลูกได้เสียเวียดนามเนี่ยถ้าก็ไทยนะ4คะแนนแต่ลูกได้เสียเขาดีกว่านะครับเราจบที่3นะครับรอบน็อกเอาต้องแพ้ชนะให้ได้นะครับชนะรอบน็อกเอาเพื่อที่จะไปสู่นัดเดียวจะไปสู่ฟุตบอลโลกเยาวชนหญิงอายุ17ปีรอบสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กัน17พฤษภาคมนะครับนะเวลา11พฤษภาคมนะครับเวลา 18:30 นาทีรอเชียร์กันที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับที่ประเทศจีนทาง YouTube BG Sport แล้วก็ YouTube ของ AFC Asian Cup นะถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันeSportนะประเภทโมบายนะครับ FIFA E นะครับ Nation League สัปดาห์แรกเนี่ยนะทีม e-sport ของเราเนี่ยลงไปแข่งขันด้วยนะครับ FIFA Nation League ประเภทขออภัยครับ FIFA Nation League ประเภทโมบายนะแข่งขันรอบน็อกเอาท์มหาแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับโดย e-sport control ของเราเนี่ยมีพงวิทย์นะมีจอมคาทามีธนากรนะครับแล้วก็มีธวัชชัยนะครับรอบ16ทีมมาได้บายนะครับนะรอบ8ทีมชนะบังกลาเทศ 5-0 นะฮะเกมแรกเกม2บังกลาเทศชนะ 2-1 รวม2นัดเราชนะ 6-2 นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายชนะกัมพูชา 2-1 และชนะ 1-0 รวมสกอร์ชนะ 3-1 รอบชิงเจอกับอินโดนีเซียครับเกมแรกอินโดนีเซียชนะ 3-2 นะฮะเกม2เสมอ 2-2 จบเกมอินโดนีเซียชนะเทา 5-4 นะครับก็ทำให้การแข่งขัน e-sport ในประเภทโมบายนะขออภัยโมบายนะครับเราเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับมีคะแนนสะสม185คะแนนนะครับสัปดาห์ที่2ของeSport Mobile นะฮะก็แข่งขันนะครับวันที่9ถึง10มิถุนายนนะครับส่วน eSport ในประเภทคอนโซล คอนโซลนะคอนโทรลคอนโซลนะขออภัยเราจะแข่งขันในสัปดาห์ที่2วันที่13ถึง14พฤษภาคมนะครับนี่คือการแข่งกีฬานะครับใน e-sport ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง fifa.gg นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของ FA Thailand นะครับจากนั้นไปดูเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดขออภัยนะฮะการแข่งขันเทนนิสครับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125นะครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการ WTA 125รายการเกียงซีโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 3,732,900 บาทที่จิวเจียงมณฑลเจียงซีประเทศจีนนะครับวันนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับลันนาธาราฤดีนะครับหรือน้องรวงข้าวของเรานะลันนาธาราฤดีนะครับมือ99ของโลกวัย21ปีมือ1ของรายการนะครับเจอกับเหยาซินซินนักเทนนิสมือ398จากจีนนะครับปรากฏว่าแมตช์นี้ทั้งคู่ก็โชว์ฟอร์มไว้อย่างเต็มที่แต่ว่านักกีฬาสาวจากจีนทำได้เด็ดขาดกว่านะครับชนะไป 6-4 และ 6-4 นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนลันนาตกรอบไปนะครับใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ1ชั่วโมง37นาทีนะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อนะสำหรับทางด้านของน้องลันนาในรายการต่อไปนะครับส่วนเทนนิสนะอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการที่แข่งขันกันที่มอเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาลัยกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour 2ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 970,000 บาทนะครับก็ของเราก็ได้ลุ้นในประเภทชายคู่นะครับชายคู่ของเราเนี่ยเข้าสู่รอบเข้าไปชิงชนะเลิศนะฮะบูมกาสริดสำเร็จแล้วก็แมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์นะคู่ของไทยซึ่งพลิกล็อกนะเอาชนะคู่มือหนึ่งของรายการชาวเบอร์รี่จากไอร์แลนด์จับคู่กับโจชัวชอตันจากออสเตรเลียนะครับสองเซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-4 นะฮะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเจสซี่ดาลานี่จากออสเตรเลียจับคู่กับยามาโตะซูเอลกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือสองของรายการกลัวอะไรล่ะครับคู่มือ1เราชนะมาแล้วเจอคู่มือ2น่านะครับคู่ของไทยน่าจะชนะพรุ่งนี้ไปเชียร์กันนะครับบูมกัสริดสำเร็จกับแมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์นะครับนะฮะส่วนในประเภทสาวไทยครับอีฟพัชรินชีพชันเดชกับบัวกมลวันยอดเพชรนะครับก็คว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยก็ทางด้านของอีฟพัชรินชีพชันเดชนะก็ชนะนาโฮซาโตจากญี่ปุ่นนะครับมือ6แล้วก็มือ727ของโลกนะฮะชนะไป2ต่อ0เซตนะครับก็76ไทเบรก74และ75นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับเออิกะเซมะนะฮะมือ4ของรายการแล้วก็มือ631ของโลกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับกมลวันนะกมลวันยอดเพชรนะครับมือ1067ของโลกออกแรงถึง3เซตนะครับกว่าที่จะชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้นะเจ้าของสัปดาห์เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรกนะครับชนะไป2ต่อ1เซต6-0 4-6และ6-3นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับหลิวยู่ฮันจากจีนมือ1010ของโลกนะครับซึ่งมีการแข่งขันทั้งชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่นะครับก็ไปเชียร์นักกีฬาของเรากันหญิงคู่ของเราก็ชนะด้วยนะเข้าสู่รอบรองด้วยนะก็คือคู่ของอัญชิสาฉันทากับทัศพรนาคหล่อนะซึ่งคู่มือ3เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันชนะลันดาคำหอมกับพิมมาดาทองคำนะฮะก็ไปติดตามกันนะครับเทนนิสที่มอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับจากเทนนิสนะครับเราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแอสตันวิลล่าก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-0 นะครับได้ประตูจากออลิวัสกินอาเมเลโนบูเกียโนนะครับขออภัยนะอาเมเลโนบูเอนเดียนะฮะจุดโทษแล้วก็จอห์นแม็กกินแล้วก็จอห์นแม็กกินอีกเบิร์นอีกลูกหนึ่งนะนาทีที่80นะครับชนะ 4-0 รวม2นัดแอสตันวิลล่าเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-1 ครับนัดแรกเนี่ยไปแพ้ฟอร์เรสต์มาก่อน 0-1 นะครับแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองลูกทีมของอูนายเอมอรี่ก็จัดทัพใหญ่เลยนะครับเอาชนะไปนะครับ4ประตูต่อ0รวม2นัดชนะ4-1ทำให้อัสตันวิลล่าเข้าไปชิงชนะเลิศกับไฟร์บวกนะครับยอดทีมจากเยอรมนีนะฮะหมาป่าไฟร์บวกนะครับเอาชนะบราก้านะครับ3-1 รวมสกอร์2นัด 4-3 นะครับรอบชิงระหว่างอัสตันวิลล่ากับไฟร์บวกนะฮะมีขึ้นในวันที่20พฤษภาคมที่สนามเบซิตาสเตเดียมอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับขณะ ถ้วยเล็กสุดของยุโรปครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทีมจากอังกฤษก็เข้าชิงเช่นเดียวกันครับคริสตัลพาเลซเอาชนะชักจาโดเนตไป2-1นะครับได้ประตูจากเปดินโยนะฮะกองหลังของชักจาโดเนตสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็เอเนันโดนะครับยิงตีเสมอให้กับชักจาโดเนต1-1แล้วก็ก่อนที่อิสมาลาซานะยิงประตูชัยให้กับคริสตัลพาเลซในนาทีที่52นะครับจบ2นัดก็ชนะไป5-2ครับนัดนี้ชนะ2-1สกอร์รวมนัดที่แล้วนี่ชนะ3-1นะครับก็ชนะรวม2นัด5-2นะครับก็จะเป็นยอดที่คริสตัลพาเลซนะชนะนะครับ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับก็จะไปชิงชนะเลิศนะฮะเจอกับยอดทีมจากสเปนรายโยบายกาโนนะครับซึ่งจะมีขึ้น27พฤษภาคมที่ Red Bull Arena เมืองไลป์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะนะครับจะเป็นครั้งแรกของอังกฤษที่ผ่านเข้าชิงถ้วยสำคัญของยุโรปทั้ง3ถ้วยอาร์เซนอลไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะกับแชมป์เก่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาร์เซนอลรอมา20ปีนะฮะ20ปีที่แล้วเข้าชิงแล้วแพ้นะคราวนี้มาชิงอีกครั้งหนึ่งในรอบ20ปีเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแอสตันวิลล่าชิงยูโรปาลีกแล้วก็คริสตัลพาเลซชิงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอดูนะครับว่า3ทีมจากอังกฤษจะได้ทั้ง3หรือได้2หรือได้1หรือจะไม่ได้เลยนะฮะรอติดตามกันนะครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีเปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมถึงมีทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านชุมพจน์นะครับวรรณชัดสรินะครับรวมถึงคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ครับเข้าร่วมในพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับคึกคักเลยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับยินดีกับทางสุราษฎร์ธานีนะที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาครั้งนี้นะครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาของชาตินะกีฬาของเยาวชนต่างๆนะครับเพื่อพัฒนานักกีฬาก้าวสู่ระดับอาชีพก้าวสู่ระดับทีมชาติต่อไปครับการแข่งกีฬานะฮะมีเรื่องของรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับกองเชียร์ก็จะเป็นกำลังนอกจากกองเชียร์จะเป็นเชียร์ที่ดีแล้วนะกองเชียร์ชาวสุราษฎร์ธานีก็เป็นกองเชียร์นะที่ดีแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมกันทำให้สุราษฎร์ธานีนะเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับเมืองคนดีเมืองหอยใหญ่นะเมืองทุเรียนอร่อยในสุราษฎร์ธานีมีทุเรียนด้วยนะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเกาะแก่งสวยงามนะโอ้โหสุราษฎร์ธานีนะมีครบเลยทีเดียวเงาะโรงเรียนเนี่ยนะผมไม่แน่ใจขึ้นหรือยังเงาะโรงเรียนอำเภอนาสารอร่อยอร่อยกรอบด้วยนะถ้าเกิดไปเกาะสมุยก็กะละแมอร่อยไข่เค็มก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสุราษฎร์ธานีไข่เค็มขึ้นชื่ออยู่แล้วนะหอยใหญ่หอยนางรมสดๆนะขอปิดฟาร์มนะส่งออกไปทั่วเลยนะนี่สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับนักกีฬานะกว่า77จังหวัดนะมาแข่งขันกันที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับก็ร่วมติดตามกันได้นะฮะแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับมีอะไรกันบ้างก็ไปติดตามช่องของ T-Sport 7แล้วก็ทางสื่อของ NBT ส่งทีมไปถ่ายทอดสดแล้วก็รายงานการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับส่วนการเรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกแห่งโลกประจำปี2569ที่เมืองอิสมาอิลียาประเทศอียิปต์นะครับซึ่งแข่งขันกัน 2-8 พฤษภาคมนะครับซึ่งนักกีฬาไทย5คนนะครับมีธนพรแซ่เตียคว้ามาแล้ว3เหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมหญิงครับณัชชาแก้วน้อยนะครับ3เหรียญเงินรุ่น53กิโลกรัมหญิงครับนฤมลวงหาจักร1เหรียญเงินจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงครับแล้วก็สุธาชินีแก้วสิงขอนนะครับสุธาชินีแก้วสิงขอน1เหรียญทองแดงจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงแล้วก็มีณัฐนิชาการเกตนะครับนักกีฬารุ่น63กิโลกรัมหญิงนะครับก็ตอนนี้นักกีฬาของเราก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันกันซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันอีก1คนนะครับก็คือณัฐธิดารอบรู้นะลงแข่งขันนะครับในน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมนะก็รอเชียร์นักกีฬาของเรานะครับก็ทีมงานของเรานะครับผู้ฝึกสอนก็ระดับ อดีตเหรียญเอเชียนเกมเหรียญโอลิมปิกเกมทั้งนั้นแหละครับที่ไปฝึกสอนชุดเยาวชนครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สุริแก้วนะครับแอนนิพามูลทานะครับขวัญชัยนุชนุ่มนี่นะก็ ดูแลนักกีฬาของเราอย่างเต็มที่นะครับรอดูนะว่าเราจะได้เหรียญเพิ่มหรือไม่ตอนนี้คว้ามาแล้วนะครับเยาวชนของเรานักกีฬายกน้ำหนักสาวไทยของเรานะคว้ามาแล้ว3เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะรอลุ้นเหรียญต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของMotoGP สุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับ MotoGP นะครับสนามที่ฝรั่งเศสครับเลอมองเซอร์กิตนะครับ 8-10 พฤษภาคมนี้นะครับจะมีอากาศแปรปรวนเหมือนกับไทยหรือเปล่านะเขาบอกว่าฝนตกนะทั้งเสาร์ทั้งที่เลยที่บุรีรัมย์ก็ตกเหมือนกันนะครับการแข่งขันที่บุรีรัมย์นะการแข่งขันFIM นะครับนะก็เอเชียเรซซิ่งนะครับก็มีฝนตกที่บุรีรัมย์เหมือนกันฝรั่งเศสฝนก็ตกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับ MotoGP นะสนามที่5นะครับนักกีฬาก็วันนี้ก็ทดสอบสนามกันนะครับคาย Honda ก็มีลูก้ามาริเน่เจวันเมียนะก็ต้องลุ้นกันต่อนะเพราะว่าดูคาติเขาแรงนะแล้วก็ทางด้านของมาโกเบชิติก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับรอติดตามกันความเคลื่อนไหวเรื่องของ MotoGP นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมก่อนนะครับแล้วก็จัดอันดับกันนะครับวันที่9พฤษภาคมรอบสปินเรทแล้วก็เมนเรทเนี่ย10พฤษภาคมนะครับส่วน FIM Asia Road Racing นะครับที่บุรีรัมย์นะคิงชัยกัน2สนามที่2คิงชัยกัน2เรนนะครับวันนี้ซ้อมกันแต่ว่ามีฝนตกนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เชื่อว่านะอากาศฟ้าคงจะแจ่มใสนะครับพรุ่งนี้วันที่9นะครับลงแข่งขันเรสที่1นะครับต่อด้วยเรสที่2นะครับในวันที่10พฤษภาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแฟนความเร็วไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับพิตวอล์กนี่นะพิตวอล์กกระแสเขาคึกคักมากนะรวมถึงใครจะเป็นผู้โชคดีไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นักบิดระดับเอเชียนะครับทุกๆโค้ง12โค้งของสนามบุรีรัมย์ไปดูนะความเร็วเข้าโค้งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะความเร็วทางตรงเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะใครจะเป็นผู้โชคดี2ท่านนะไปติดตามทางด้านของเพจของสนามช้างนะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์นะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรของทั้ง2วันนะครับใน FIM Asia Road Racing เนี่ยก็จะมารายงานให้ทราบนะครับรวมถึง MotoGP ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วในเรื่องของการวิ่งครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและก็บริษัท LG Electronic ประเทศไทยนะครับในฐานะpresenting sponsor นะครับจัดการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 presented by LG นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน21มิถุนายน2569นะครับนะที่ลานคนเมืองสลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะตั้งเป้าว่า 8,000 คนแน่นอนครับปีนี้จะมีการชิงชัยกันในระยะ 10K มีชิปด้วยนะครับนะแล้วก็เป็น 10K เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะและก็สถิติเวลาอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคอนเซปต์สนามสายทำลายเวลานะครับออกสตาร์ทจากลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวิ่งไปทางถนนราชดำเนินเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม8นะครับขึ้นสะพานพระราม8ปั๊บวิ่งไปบรมราชชนนีนะครับแล้วยูเทิร์นกลับมานะครับขึ้น สะพานพระปิ่น9สมเด็จพระปิ่น9ลงมาครับโอ้โหเนินซึมเยอะมากนะฮะลงมาครับเข้ามณฑลพิธี2สนามหลวงนะครับก่อนจะเข้าเส้นชายที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครโอ้นี่คือเส้นทางรูทที่น่าสนใจนะครับผ่านแลนด์มาร์คมากมายในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมก้าวท้าใจนะครับนายแพทย์ประกรณ์ตรงค่าเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรสสส.นะครับแล้วก็ผู้แทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของนายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจนะครับพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีตัวแทนของสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผู้แทนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของตัวแทนของบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ Influencer สายวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทามคุณหมอมิยูนะทันตแพทย์หญิงชรินยากาญจนาเสวีนะครับแล้วก็โค้ชแบงค์นะโค้ชแบงค์เนี่ยซึ่งไปวิ่ง พิ่งกลับมาจากวิ่งนิวยอร์กมาราธอนนะฮะส่วนคุณหมอมิยูนี่ไปแต่งชุดไทยคว้ารางวัลกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนเร็วที่สุดที่ลอนดอนมาราธอนมาแล้วด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันกิจกรรม9ท้าใจ 10K Thailand Championship นะครับซึ่งก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่า 8,000 คนจะมาแข่งขันกันแล้วก็ไฮไลท์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือคนที่ทำลายวิ่งที่มีสถิตินะต่ำกว่า10K ต่ำกว่า50นาทีเนี่ยนะครับจะได้วิ่งฟรีนะกว่าหลายน่าจะหลายร้อยคนนะได้ส่งสถิติไปนะครับนะถือว่าเป็นสนามปราบเซียนรายการนี้เป็นใครจะเป็นหนึ่งใน 10K ของไทยรอติดตามกันนะครับแล้วก็ LG ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ LG เนี่ยเขาให้อย่างที่บอกนะครับใครที่ทำเวลาซับ50เข้าแข่งขันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่แล้วเนี่ยซับ55นาทีผมยังไปอยู่นะครับวิ่งฟรีได้55นาทีแต่ปีนี้50นาทีไม่มีสถิตินะเพราะไม่ค่อยได้ลงแข่ง10กิโลเท่าไหร่นะผมส่วนใหญ่จะลงแข่งขัน21กิโลนะครับ10กิโลหลังทำงานดีที่สุดก็คือบางแสนนั่นแหละครับนะก็คราวนี้ก็จะไปลงแข่งขันในประเภททั่วไปนั่นแหละนะครับนะไม่ต้องใช้เรื่องของวิ่งฟรีนะที่ LG เขาจัดนะ LG Line Point นะครับนะก็จะใช้เรื่องของสมัครเข้าไปโดยทั่วไปนะครับจะไปวิ่งงานนี้ด้วยนะครับก็ติดต่อนะสนใจนะทางเพจของสมาคม9ท้าใจนะฮะ9ท้าใจ 10K นะครับสนใจสมัครกันได้นะ10กิโล5กิโลก็มีเสื้อสวยงามมากนะครับดร.นายแพทย์ไพโรจน์สาวนุ่มนะครับรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับสส.ก็สนับสนุนอยู่เสมอนะครับให้ทุกคนออกมาสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะครับในระยะยาวนะ9ท้าใจ 10K Thailand Championship เนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับส่วนทางด้านของดร.ธาทิตย์ปิตุเดชะนะครับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม9ท้าใจนะก็บอกว่าสมาคม9ท้าใจก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับก็เป็นความภูมิใจนะที่ได้จัดมานะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับก็หวังว่าจะได้ต้อนรับนักวิ่งนะกว่า 8,000 คนที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดก็บอกว่า37ปีในการอยู่กับประเทศไทยนะก็ต่อยอดเรื่องของธุรกิจนะต่อยอดเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะครับ Life Good นะฮะนี่นะเป็นคอนเซปต์แนวคิดของเขาเลยนะครับนะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับทางด้านของสมาคม9ท้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของ presenting sponsor ของงาน9ท้าใจ 10K ครั้งนี้ด้วยนะครับเชิญชวนนะคุณผู้ฟังนะครับสมัครกันได้นะวันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็มีงาน Expo Day วันที่20มิถุนายนนะที่ลานคนเมืองสราวการกรุงเทพมหานครนะครับนักวิ่ง 10K ซับ50นะ 1,000 คนนี่ฟรีนะครับขออภัยผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ 1,000 คนฟรีนะคราวนี้แล้วก็สมัครในประเภทแชมเปี้ยนชิพ 10K 10นะ750บาท 10K 650บาท 5K 550บาทนะครับแล้วก็ไปร่วมวิ่งกันนะครับนี่เรื่องของวิ่งนะครับส่วนอีกรายการนึงนะวันนี้ท่านผู้ว่าก็ขออภัยนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนะครับก็เปิดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโคคัพนะอายุ17ปีโคคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2025นะจับสลากแบ่งสายกันเรียบร้อยแล้วนะครับ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับนี่คืออีกเวทีนึงนะซึ่งสร้างตำนานนักเตะหลายคนนะโคคัพนะครับคราวนี้จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะทุกภาคเลยทุกโซนเลยนะครับก็รอติดตามกันนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้แต่ว่ามีการคัดเลือกกันก่อนนะครับภาคตอนออกเชียงเหนือบุรีรัมย์ภาคกลางและภาคตะวันตกแข่งที่กาญจนบุรีนะภาคใต้แข่งกันที่สงขลาภาคเหนือแข่งที่เชียงใหม่กรุงเทพและปริมณฑลแข่งกันที่กรุงเทพมหานครรอติดตามกันนะครับปิดท้ายเรื่องของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF นครนายก Lady Championship ชิงเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันการ6-9 พฤษภาคม2569ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันนี้นะก็โอ้มีการปล่อยตัวพร้อมกันนะครับ18หลุมนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมามีฟ้าฝนคะนองด้วยนะนะครับก็ต้องกลับมานะหยุดพักนึงแล้วกลับมาเล่นกันใหม่ปรากฏว่าแชมป์รายการนี้เป็นของอชิรยานศรีวงศ์นะนักกอล์ฟ17ปีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025ที่วอเตอร์มิลครับเก็บรวมสกอร์ได้9อันเดอร์พานะฮะแซงคว้าแชมป์นะครับเอาชนะโปรไนท์ อ่อนกนกสร้อยสุวรรณนะผู้นำ2วันแรกนะสโตรกเดียวอ่ะโอ้โหนะสุดยอดจริงๆก็คว้าแชมป์ไปนะพร้อมกับเงินรางวัลนี่ 200,000 บาทนะครับก็ทุกวันนี้คือทางด้านของแชมป์รายการนี้นะครับอาชิรยานศรีวงศ์นะครับมือสมัครเล่นนะคว้าแชมป์ไปนะแล้วก็อันดับที่2เป็นอ่อนกนกสร้อยสุวรรณนะได้อันดับที่2นะเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญาประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสรพัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทางยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TGAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าน่ะคือสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค้าไทยเมืองไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับโครงการคุณวินชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่มาช่วยกันซัพพอร์ตบ้างกว่านี้ทำขยายบ้างขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @UTCC Tutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ๋งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
2: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาร์โควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
8: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1 ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบกรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหาหรือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
9: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่าPDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมารูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลก ทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูกสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยสหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟ LBGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2ต่อ1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107ต่อ97ขึ้นนำ2ต่อ0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125ต่อ107ธันเดอร์ขึ้นนำ2ต่อ0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไสยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6 ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิลภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบาสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่น U20 แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิ

0: โทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณทาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังๆในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพานเรากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในไหนตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายหรือบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆสองคนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับจ่ายใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือสองนิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้องสองอาทิตย์กับพี่สองอาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรือกส่วนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพ่อมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนพรีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใส่วันแรกๆไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกาลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็มิอาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำสองคำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลา งาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแวะไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานคราวซ้ำกำซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูกสองคนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมใครเกลียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้า

-19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนติดต่อกับตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน

ยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี่ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วทุกความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม้ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเดี๋ยวพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่ถ้าเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนงอนกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดี่ยวราคาแพงเป็นสิบล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรักมีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวีดิทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวๆของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกละเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเลียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเลียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความมึนงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงาน
น้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยเหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างหนึ่งเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ2,000ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4 คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4 คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรายางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอา2 เท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถสตาร์ทเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้นานแล้ว

0: คุณผู้ฟังครับงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
11: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋อง ที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหารือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรือหากมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบจำนวนคดีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันต์ตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบลล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้างAI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตาม

ตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Die in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เหวี่ยงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งนึงเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่ไม่เกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวอล์กของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้โหเขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI influencer เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI
ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมในการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริดที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอ้พลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มเหงื่อหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเต็มความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลท็อกหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่2ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่3นะครับก็ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่4นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไ เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากว่าเรานี่แหละเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
9: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดและสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
11: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุโต้แดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควนเครงได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่แทนความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่กรุงเทพมีฝนตกนะในช่วงเย็นตกเยอะด้วยนะตกเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนโอ้จะพัดในหลายพื้นที่แล้วก็ตกกันชุ่มฉ่ำกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศเปลี่ยนมีฝนนี่อาจจะไม่สบายได้นะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็จะได้พบกับทางอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับก่อนจะไปพบกับอาจารย์อาฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสำหรับสมุนไพรอภัยภูเบศนะใช้ดีก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับของเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะแล้วก็เราพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกต่อการใช้นะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับใช้ดีก็ช่วยบอกต่อกันนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราประกันสินค้าให้เลยนะครับจะใช้เรามีปัญหาติดต่อกลับมาที่อภัยภูเบศเราดูแลทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนี้งานชุกหน่อยนะอาจารย์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
1: วันนี้จะพูดเรื่องฝ้าค่ะ
0: โอ้เรื่องฝ้า
1: อาจจะมาช้านิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าหน้าฝนแล้ว
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นความรู้แล้วก็บางคนก็ต้องทำงานแล้วบางคนก็มีฝ้าอยู่ด้วยก็จะได้เป็นความรู้ฝ้าเนี่ยมันขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงได้หมดใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสัดส่วนสถิติเนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างหลายเท่าเลยค่ะประมาณ9ต่อ1ค่ะ
0: โอเคครับผู้ชายก็เป็นได้นะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยสำหรับฝ้าแล้วผู้หญิงถ้าเป็นฝ้าแล้วนี่โอ้จะขาดความมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องฝ้ากันเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
1: ค่ะที่ว่ามาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะพูดช่วงฤดูร้อนเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ที่ทำข้อมูลเรื่องฝ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มมีแบบเงาฝ้าแบบจางๆบริเวณโหนกแก้มนะคะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าคือก็ไม่อยากเป็นเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะแต่ก่อนเนี้ยก็คือจะชอบแบบตากแดดแต่ว่าตักแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีแบบว่าเป็นคนที่กลางวันน่ะจะแบบเดินไปเลื่อนรถแบบกลางแจ้งร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแบบทำบ่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่แดดอย่างเดียวที่ทำให้เกิดฝ้านะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของเลือดลมนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับฝ้ากันก่อนนะคะฝ้าเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีผิวคือคนเรามันจะผิวขาวผิวคล้ำเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีผิวทำงานอยู่ใต้ผิวนะคะซึ่งฝ้าเนี่ยเม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานผิดปกติในที่นี้คือคล้ายๆกับว่าคำว่าผิดปกติคือมันไวต่อการกระตุ้นมีความเซนซิทีฟนะคะการกระตุ้นนี้เนี่ยก็คือมาจากได้จากหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดความร้อนคือไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นเนาะอย่างบางคนแบบว่าขายของตลาดนัดต้องอยู่ในร่มแต่ว่ามันมีไอร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบทำงานหน้าเตาอะไรเงี้ยนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของผิวนะคะหมายความว่าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ทากันแดดอย่างดีอะไรอย่างดีแต่ว่าเหมือนกับว่าผิวหนังมันมีการอักเสบเรื้อรังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคแบบพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับว่าเม็ดสีมันทำงานไวกับ มากกว่าผิดปกติได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทาครีมอะไรก็แสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผิวมันอักเสบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเกิดการสร้างเม็ดสีผิวได้อะไรเงี้ยนะคะ
0: คร
1: ับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดจากการเสื่อมของผิวคือพูดง่ายๆก็คือมันแก่นะคะผิวแก่นะคะผิวแก่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดเม็ดสีผิวได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดฝ้าในเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วฝ้ามันก็เจอในวัยทำงานเริ่มเจอในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีฝ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ค
1: แล้วก็งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาพบว่าฝ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะซึ่งถ้ามันขยายตัวเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยเขาก็จะเรียกว่าพวกฝ้าเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณในเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
0: ครับ
1: ฝ้าเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นแบบว่าฝ้าหนาๆมองๆเลยเนี่ยก็สร้างความทุกข์ทรมานใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าความนับถือตนเองอาจจะลดลงได้ในบางคนนะคะทีนี้ลักษณะฝ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสมมาตรนะคะก็คือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะเจอฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอยสีน้ำตาลไปจนถึงออกเทาๆนะคะจริงๆมีข้อมูลพบว่าถ้ามันเป็นสีออกเทาๆเนี่ยแสดงว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดในชั้นที่ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งค่อนข้างรักษายากถ้ามันยิ่งแบบอยู่ในชั้นลึกๆอะค่ะคือการทาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผิวอะมันอาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกถึงตัวชั้นของที่มันเกิดฝ้าลึกๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงาน้ำตาลบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การทาภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ทาพวกครีมที่เขาว่าช่วยลดเม็ดสีผิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะมีขอบเขตไม่สม่ำเสมอคือถ้าไปดูคนที่เป็นฝ้าเนี่ยบริเวณรอยขอบด้านนอกของรอยฝ้าเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะ
0: แ
1: ล้วก็บริเวณที่เกิดฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคือผิวตัวมันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะม
0: ัน
1: ก็จะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดแต่ว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่สัมผัสแสงแดดโดยเฉพาะบริเวณที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบบริเวณช่วงกลางใบหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณอื่นอ่ะก็พบได้เช่นแขนท่อนล่างอย่างเงี้ยที่เลยเสื้อผ้าออกมานะคะแต่มันมีสถิติพบว่าคนที่เจอฝ้าบริเวณอื่นนอกเหนือจากใบหน้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยจะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะทีนี้ปัจจัยกระตุ้นในการเกิดฝ้าก็คือความร้อนนะคะความร้อนจากภายนอกอาจจะเป็นหน้าเตานะคะหรือว่าแสงแดดคือตัวการสำคัญนะคะกระตุ้นให้ฝ้าเกิดขึ้นหรือฝ้าเดิมเข้มขึ้นได้นะคะหรือไม่ก็เป็นฝ้าก็ได้ก็คือทำให้หน้าหมองคล้ำได้นะคะแล้วก็อื่นที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทั้งฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายของคนคนนั้นที่มีความแปรปรวนนะคะหรือว่าฮอร์โมนที่รับเข้ามาจากภายนอกเช่นบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะในบางคนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นะบางคนจะมีฝ้าเกิดขึ้นตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็พันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้สิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะรวมถึงจริงๆกระด้วยนะคะก็คือมันรักษายากนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นการรักษาที่ใช้เวลานะคะและสามารถที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ถาวรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันค่อยๆสร้างขึ้นเนาะคือหมายความว่าเราไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งเจอแดดเมื่อวานแล้วฝ้าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ แต่ว่ามันเหมือนใช้เวลาในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอแดดแรงๆมันก็ทำให้วันรุ่งขึ้นอ่ะฝ้าเข้มขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยการจางลงของฝ้าเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่สามารถที่จะหวังผลแบบด่วนจี่ได้นะคะไม่มียาวิเศษนะคะถ้ายาวิเศษที่ทำให้ฝ้าจางลงไวๆเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องดูแลประคับประคองไปต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการป้องกันเสมอทั้งรักษาและป้องกันอะไรก็คือป้องกันแสงแดดนะคะการรักษาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้แต่ว่าการหายขาดอย่างถาวรโดยสมบูรณ์เกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากนะคะถ้าไม่ได้ดูแลระยะยาวแบบหายแล้วแล้วก็ไปไม่ได้ดูแลรักษาต่อเนื่องไปโดนแดดอะไรอีกมันก็สามารถที่จะกำเริบซ้ำได้เนาะเพราะว่าการกำเริบของฝ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสความร้อนแสงแดดซึ่งประเทศไทยเรามันเลี่ยงไม่ได้แบบเลี่ยงยากอ่ะนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนะคะรวมถึงความรุนแรงของคนคนนั้นด้วยนะคะทีนี้หลักการรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแสงแดดคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ไปซื้อครีมกันแดดมาใช้นะคะมันก็จะเหมือนกับว่าลดการเป็นซ้ำหรือว่าไม่ให้ฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะโดยที่นอกจากทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ฝ้ามันแบบจางลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัดนะคะก็เท่าที่ทำได้กางร่มนะคะสวมหมวกอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีหมวกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบผ้าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ SPF นะคะ50 PA บวกบวกบวกบวกนะ4บวก
0: ครับ
1: คือแนะนำเลยเอาแบบนี้เลยสรุปก็คือ SPF 50ขึ้นไป PA 4บวกนะคะลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเลือกที่เราทาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกชอบอะนะคะก็คือโอเคอะคือเราลองเปลี่ยนได้นะคะก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวหน้าไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะไม่แสบหน้าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันต้องไปลองเองแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าแพ้ง่ายๆอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทากันแดดชนิดเคมีแล้วแสบตาง่ายคือเหมือนมันมีไอแล้วเหยเวลาแบบเหงื่อออกมันจะไอ้น้ำมันในผิวมันทำให้สารบางตัวในสารกันแดดอ่ะมันระเหยแล้วทำให้ตาแสบเงี้ยก็ต้องไปเลือกพวกครีมกันแดดแบบสูตรกายภาพคือครีมกันแดดมันจะมีแบบเคมีกับกายภาพนะคะหรือบางทีจะเป็นรุ่นแบบไฮบริดก็คือมีทั้งเคมีและกายภาพผสมนะคะซึ่งแบบเคมีก็คือมันจะใช้ตัวพวกสารซับรังสีแสงแดดเนี่ยเป็นพวกสารเคมีแต่ว่าปลอดภัยนะก็เราก็เลือกยี่ห้อที่มันแบบเชื่อถือได้นะคะและแต่ถ้าเป็นแบบกายภาพเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันก็จะวอกๆหน่อยอ่ะไอ้พวกกายภาพเนี่ยทาแล้วมันจะ
0: ขาว
1: หน่อยอ่ะนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันอันนี้ลดลงเหมือนกันนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหรือว่าแบบไฮบริดบางตัวเองก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบต้องลองเอาอ่ะนะคะแล
0: ้
1: วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาฝ้าเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันมักจะมีสารผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อทำให้ฝ้ามันหลุดไงฝ้ามันจางลงผลัดออกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ฝ้าจางลงได้จริงมันลดการทำงานของเม็ดสีได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันทำให้ผิวเราไวต่อแดดนะคะซ
0: ึ่
1: งบางคนถ้าผิวแบบว่าไม่แข็งแรงดีพอไปใช้พวกนี้อย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้นได้นะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะใช้อะมันทำลายผิวมากเกินไปไหมมันรุนแรงกับผิวมากเกินไปไหมนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมที่มันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าใช้แล้วหน้าขาวไวอะไรเงี้ยอันนั้นคืออันตรายมากนะคะ
0: ค
1: เพราะว่ามันอาจจะแบบผสมพวกตลอด อะไรเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าขาวช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังคือเป็นด่างขาวไปเลยเงี้ยเป็นแบบ
0: จุ
1: ดขาว
0: ๆ
1: ใช่เสื้อนั้นจะหาทางรักษากลับมาได้ยากมาก
0: ค
1: ือแทบจะไม่มีทางรักษาเลยถ้าแบบมันด่างดวงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยมันทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นเกิดขึ้นในชั้นลึกขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งรักษายากนะคะหรือว่าครีมบางตัวเนี่ยอาจจะแอบผสมเซรอยซึ่งอาจจะทำให้ผิวมันบางลงมันเห็นเส้นเลือดได้ง่ายในระยะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าเกิดเป็นพวกสิวเซียร้อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: ือทุกวันนี้มันมีพูดง่ายๆนะภาษาเพื่อนก็คือแบบครีมซองในเซเว่นอ่ะปลอดภัยนะ แต่ว่าเราก็ต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนเราแพ้เราอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราลองไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าการที่เราลองไปเรื่อยมันก็มีโอกาส
0: แพ้ใช่อาจจะไปเจอฟุกจังหวะดวงไม่ดีไปเจอติดแพ้มาแย่เลยครับใช่ครับ
1: ทีนี้จริงๆหลักการสำคัญอ่ะที่ต้องเอาเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องมีครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นของผิวคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงครีมที่มันจะลดฝ้าคือตัวหนึ่งที่เราต้องมีนอกจากกันแดดคือครีมที่บำรุงให้ผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงมอยเจอไรเซอร์นะคะแล้วถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มไอเทมตัวที่มันแบบพวกลดเม็ดสีผิวอะไรเข้ามาได้ร่วมกับกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกเรื่องนึงเลยคือเขาจะมองเป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเสียค้างอยู่ในเลือดแล้วก็เลือดร้อนตับร้อนนะคะคือพอแบบว่าเลือดมันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงไว้ที่เซลล์ผิวได้ซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยผิวเขาจะแห้งๆนะ
0: ใช่
1: ค
0: ือ
1: มันจะก้านๆนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: มันเหมือนกับว่าฝ้ามันเหมือนรอยไหม้บนผิวอะเนาะถ้าเคยได้ใครเป็นฝ้ามันก็เหมือนรอยไหม้บนผิวมันก็คือแบบเลือดมันร้อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแบบความร้อนอยู่ในผิวตั้งผิวมันไม่เก็บน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนึงคือผิวหนังคนเราเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเยอะนะคะแล้วก็หน้าที่หนึ่งของผิวหนังเนี่ยคือระบายความร้อนนะคะผ่านทางต่อมเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาศัยผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการขับถ่ายระบายความร้อนนะคะแล้วก็ระบายของเสียจากเลือดนะคะซึ่งผิวนอกจากตับจากไตแล้วนะคะผิวหนังเราเนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะขับถ่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับไตเราเนี่ยมันรับภาระของเสียในร่างกายหนักมากเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปะทุออกที่ผิวนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดในการขับของเสียมันน่ะไม่สามารถที่จะทำงานทดแทนตับไตได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็น

0: มันก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้ก็ทำให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันจะเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเราอะในการสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องนะคะเพราะนั้นถ้ามันมีการอักเสบหรือว่ามีของเสียในผิวเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานมากขึ้นซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตได้นะคะว่าเวลาที่เราแบบเครียดเยอะๆนะคะกินไม่ดีนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะหน้ามันจะแบบว่าหมองมากเลยอ่ะนะคะหรือว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่ะมันจะมีความร้อนสูงขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าก่อนมีประจำเดือนน่ะหน้ามันจะหมองมากหรือถ้าใครเป็นฝ้าอยู่ก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยฝ้ามันจะเข้มขึ้นนะคะเสื้อเนี้ยก็อธิบายว่ามันสอดคล้องกับที่ทางการแพทย์แผนโบราณเขาเชื่อว่ามันเกิดความร้อนในร่างกายธาตุไฟที่มันถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝ้ามันจะจางลงได้นะคะทำให้เย็นลงในที่นี้ก็คือ1หลบเลี่ยงแดดหลบเลี่ยงความร้อนนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการป้องกันผิวจากแสงแดดเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้พวกโคลนดินสอพองอะไรเงี้ยพอกเนาะมันก็เป็นการป้องกันทางกายภาพได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือในพม่าเนี่ยคนพม่าสาวพม่าเขาก็จะใช้พวกเปลือกไม้ธนาคาในการฝนเพื่อเอาตัวเนื้อแป้งของเปลือกเนี่ยมาทากันแดดนะคะแต่ว่าพวกนี้ส่วนตัวเคยลองนะทานานๆเนี่ยมันจะหน้ามันจะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นมันจะฝาดอะเปลือกไม้อะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมกันได้จริงนะคะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาก็อยู่ในเขตประเทศเขตร้อนเหมือนเรานะคะแต่ว่าผู้หญิงพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเขาจะเนียนๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีฝ้าเท่าไหร่ในคนที่แบบเขาทาไม้พวกเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การใช้สมุนไพรลิเทียนภายนอกนะคะเช่นพวกเจว่าหางจระเข้พวกผักเบี้ยใหญ่พวกโบโบพวกมะขามป้อมรังจืดแตงกวาที่มันอยู่ในส่วนผสมของครีมพวกนี้นะคะมันจะช่วยลดความร้อนบนผิวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวร้อนๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หน้ามันหมองเพราะว่าแบบเม็ดสีมันจะถูกทำงานมากขึ้นนะคะแล้วผิวร้อนๆเนี่ยไฟบนผิวเนี่ยมันทำให้ผิวมันเผาผลาญสารน้ำในผิวอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแห้งดูกร้านสุดท้ายแล้วผิวที่มันแห้งมันกร้านเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมสมุนไพรลิตเย็นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวที่มันชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแดดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะผัดตัวได้ดีขึ้นด้วยถ้าผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คือการกินดีนะคะกินอาหารดีเน้นผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสู่ร่างกายจากภายในไปถึงเซลล์ผิวนะคะเช่นอย่างพวกมะเขือเทศพวกแครอทพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความทนต่อแดดได้ดีขึ้นคือผิวมันไม่ไหม้ไม่แดงไม่หมองง่ายเวลาเจอแดดนะคะหรือว่าพวกชาเขียวนะก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากการถูกแสงแดดได้นะคะหรือว่าการใส่เติมพวกวิตามินซีถ้าจากพืชก็เป็นพวกน้ำมะนาววันละลูก2ลูกอะไรเงี้ยใช้หลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้ผลฝรั่งนะคะการที่เรากินผลไม้ฉ่ำน้ำที่มันไม่หวานเกินเนี่ยนะคะพวกฝรั่งชมพู่แก้มมังกรพวกเนี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นคือเหมือนกับว่าบางคนอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้ำแล้วมันฉี่ออกหมดอ่ะนะคะ คือหนูก็เป็นคนอย่างนั้นนะก็ต้องอาศัยกินผลไม้ที่มันอุ้มน้ำเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราอ่ะเก็บน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะในการที่มันช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายเอาพูดง่ายๆว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยใสนะคะพวกวิตามินซีเนี่ยกินแล้วผิวจะใสนะคะหรือถ้าจากสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสมุนไพรจริงๆมันบำรุงผิวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรากินบ่อยๆอย่างพวกขมิ้นชันตรีผลามะขามป้อมนะคะพวกนี้นอกจากดูแลผิวแล้วเนี่ย

0: คือมันอธิบายทางการแพทย์แผนโบราณว่ามันช่วยดูแลตับนะคะคือถ้าตับเราเนี่ยดีขับสารพิษได้ดีเนี่ยนะคะผิวเราจะไม่หมองนะถ้าตับเราขับสารพิษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีสารพิษในร่างกายเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีสารพิษเยอะเนี่ยก็คือผิวมันจะแบบจะค่อนข้างหมองอ่ะถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือแบบผิวเหี่ยวผิวยมอ่ะนะคะทีนี้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะเพราะว่าสองตัวเนี้ยมันเป็นตัวการเพิ่มธาตุไฟการอักเสบในร่างกายทุกระบบรวมถึงที่ผิวนะคะคนที่กินเหล้าเยอะๆหน้าก็จะหมองง่ายคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนว่าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนไม่สูบและริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นริ้วแบบลึกๆเลยอ่ะนะคะเออเป็นริ้วลึกๆนะคะแบบยิ่งกว่าการโดนแดดอีกนะคะซึ่งเคยไปฟังคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบดูแลปอดแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยแม้แต่เด็กที่แบบเพิ่งอายุ16 17 คือยังหนุ่มๆเลยเนี่ยแต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแบบหนักมากเนี่ยคือหน้าเนี่ยหมองไปเลยอ่ะนะคะหน้าหมองมากแล้ววันที่น้องเนี่ยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยคือผิวมันกลับมาแบบดูเป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะนะคะแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยที่อาจารย์หมอเขาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นนะคือคนที่ติดบุหรี่เนี่ยไอสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยนะคะนกเขาไม่ขันแม้แต่แบบยังไม่แก่นะคะอายุแค่แบบต้นๆเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนจะไล่ออกแล้วแม่ก็แหมมาแบบมาพามาหาหมอเพราะว่าอยากให้เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ยาช่วยเพื่อทำให้เลิกได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกไม่มีอะไรดีเลยนะคะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือนอนดีนะคะการนอนเนี่ยมันทำให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยไม่กำเริบนะคะไม่เหมือนเราแบบได้พักปิดเครื่องปิดมือถือไม่ให้มือถือมันร้อนเงี้ยนะคะถ้าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติร่างกายเราจะร้อนจากอักเสบได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะแบบคือรู้อะว่าแบบคนนอนดึกอะผิวมันจะกร้านนะคะขาดน้ำดูโทรมดูหมองถ้าผู้หญิงก็จะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยอะนะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบว่าซ่อมแซมเซลล์ล้างสารพิษนะคะจริงๆคนผิวคนอยากผิวสวยอะอันดับแรกเลยต้องนอนดีๆนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยเคยไหมคะที่แบบว่าบางทีแบบเราแบบนอนงีบไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาหน้าใสเลยนะ
1: ใช่ในส่วน
0: หน้าแบบเต่ง
1: ผ่องเลยอ่ะดูผ่องเลยอ่ะครับผม
0: ถ้าแต่งหน้าแล้วไปนอนเนี่ยหน้ายิ่งผ่องเลยนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าไม่เครียดนะคะเคยเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวคนโบราณเนาะว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะหน้าดำคล้ำเครียดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าคนที่เครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผิวมันสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับเม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยคือทำให้หน้าหมองหรือคนเป็นฝ้าเป็นก่ายอยู่แล้วก็ยิ่งหมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันแก่เร็วเสื่อมสภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรอกนะคะคนที่เครียดเนี่ยน่าจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะ คนที่แบบว่าเครียดหรือว่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์พลังงานลบๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเรื้อรังความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเงี่ยหูฟังเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนะคะอย่างหลอดเลือดของคนเราเนี่ยมันก็ไวกับอารมณ์นะคะเวลาที่เราแบบขี้กังวลมากๆนะคะหรือว่าเครียดบ่อยๆหลอดเลือดมันจะหดตัวง่ายมันจะไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนเอาไว้เป็นแบบข้อมูลไว้เตือนตัวเองเนาะถ้าเราแบบเครียดมากๆเนี่ยเราก็แบบส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ทำให้เลือดลมมันไม่ติดขัดเนี่ยคือจริงๆก็เป็นคนเครียดง่ายเหมือนกันก็คือจะแบบว่า หายใจลึกๆนะคะหรือว่าแบบหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นได้ถ้าก็หลีกหนีไปก่อนไปแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะหรือว่าดมยาดมกินยาหอมนะคะกินยาหอมหายยาหอมไม่ได้ก็ดื่มน้ำเอาก็ได้นะคะดื่มน้ำนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจอ่ะเป็นสิ่งแรกที่แบบจะเหมือนกับว่าเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าเครียดเมื่อไหร่เนี่ยชีหรือว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะติดขัดนะคะพลังลมปานอะไรต่างๆมันจะตะลมเนี่ยมันทำให้ตับติดขัดได้นะคะทำให้หน้ามองได้อันนี้ก็หายใจลึกๆเนี่ยมันมีส่วน
1: ช่วยได้ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวผู้ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับฝ้าหรือว่าการดูแลผิวพรรณต่างๆของอภัยภูเบศเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆเรามีเครื่องเทสนะกับผิวหนังด้วยนะผลออกมานี่ของเรานี่เลยว่าไม่ได้เป็นรองครีมตัวดังๆที่ราคาแพงๆเลยนะเคยเอามาเทียบกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาด้านผิวพรรณจะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์อาเนี่ยจะแนะนำได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งไพโพเบตด้วยนะยกยาต่างๆถามได้นะปัญหาสุขภาพต่างๆถามได้กับอาจารย์อาหลังเบรกครับหลังเบรก02-290-0473เบอร์เดียวครับเราเปิดรับทีละท่านนะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: ปิดแก
11: ๊
10: ส
11: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
12: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
10: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
11: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
12: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
10: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
13: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อเลยนะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02290 0473โทรจากไหนครับ
14: โทรจากไหนครับ
0: คุณอาช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับ
14: คุยทางโทรศัพท์
0: คุณอาที่รอสายอยู
14: ่
15: สวัสดีค่ะ
0: ติดวิทยุครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุครับปิดวิทยุไปเลยก็ได้ปิดวิทยุด้วยก่อนครับก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับปิดวิทยุเลยครับคุณน้าอยู่ไหมผมถ้าเป็นแบบนี้ผมตัดสายนะครับคุณน้าผู้หญิงที่โทรมาฮะฟังยกโทรศัพท์พูดเลยครับยังอยู่ไหม
14: ยังอยู่ไหม
0: ผมตัดสายแล้วกันคุณน้าโทรมาใหม่นะครับโอเคครับท่านอื่นที่รออยู่เชิญครับ02290 0473นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะเวลาคุยกับอาจารย์อาไม่ต้องฟังวิทยุนะครับปิดไปเลยนะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์อาได้เลยคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
16: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับคุยกับอาจารย์ได้เลยครับ
16: คุณมิโลอาจารย์อา
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ขอปรึกษาหน่อยค่ะ
15: จ้า
16: ลูกสาวน่ะผ่าหัวเนาะก็เลยเป็นแนวพึก
15: ตั้
16: งผ่าตั้งอปต57แล้วนี่น่ะทำไมอาเจียนเวียนหัวแล้วก็อาเจียนดีกินข้าวก็ออกจะกินยาอะไรคะแบบเนี้ย
15: อันนี้อยู่ก็เป็นใช่ไหมคะคือผ่ามานานแล้วแต่ว่าอาการนี้อยู่ก็เป็นหรือเปล่าคะหรือเป็นมานานแล้ว
16: ก็เป็นเรื่อยค่ะแบบนี
15: ้แล้วเคยปรึกษาหมอหรือยังคะอาการนี้ที่ว่านะคะ
16: หมอก็ตัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี
15: ้หมายก็ว่าครั้งล่าสุดที่เจอหมอเนี่ยได้ปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
16: เขาก็เคยปรึกษาแล้วค่ะก่อนนี้ที่เขาเป็นน่ะเขาก็ว่าเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี้แหละ
15: อ๋อ
16: และอีกอย่างนึงอ่ะทีก็ไม่อยากจะจุดนั่งทีนั่นแหละโอ้ยทรมานป้าก็อายุก็เยอะแล้วต้องมาดูแลก็
15: ไม่อยากอะไรนะคะ
16: คะ
15: ตะกี้
16: คุณฉี่ไม่อยากสุดค่ะ
17: ฉี่เหมือนฉี่ไม่สุด
15: อ๋อ
17: ฉี่เหมือนฉี
15: ่แล้วเขาใส่สายอะไรไหมใส่สายส่วนปัสสาวะอะไรไหมคะ
16: ไม่ได้ใส่ค่ะ
17: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคนเป็น
16: หญิงค่ะ
17: เป็นผู้หญิงนะโอเคอายุเท่าไหร่ครับ
16: โอ้ยกินสูงอายุแล้ว60แล้วอ
17: ่
16: ะ
17: 60โอเคต่ออาจารย์ครับ
15: คือจริงๆถ้ามันอาเจียนครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดยาแก้อาเจียนไว้ที่บ้านหน่อยแต่ถ้ามันอาเจียนดูรุนแรงต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันหรือว่าแบบว่ามีแบบปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินใกล้บ้านนะแกอ้วกทั้งวันเลยไหมหรือเฉพาะหลังกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้คะ
16: บางทียังไม่กินก็อ้วกค่ะบางทีกินไปแล้วก็อ้วกออกหมดก็ชวนไปหาหมอชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไปเขาเคยแต่ก่อนเคยไปหมอก็บอกแบบเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วยาแก้อาเจียนก็ให้กิน
15: คือมันเป็นไปได้หลายอย่างนะคะคือหนูก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเวลาที่มีรอยโรคเดิมมีรอยแผลเดิมอยู่เนี่ยที่ว่าผ่าสมองในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ความดันในกะโหลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปกติทุกวันนะคะคือมันมีโอกาสที่ความดันในกะโหลกมันจะสูงมีภาวะการบวมของสมองมันก็ทำให้อาเจียนได้นะเพราะว่าศูนย์อาเจียนมันอยู่ในเนื้อสมองนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอะถ้าอ้วกติดต่อกันไม่หยุดร่วมกับปวดหัวรุนแรงหรือว่าลักษณะอาเจียนมันพุ่งรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฉุกเฉินนั่นแหละเผื่อว่าเขาจะได้มียาลดสมองบวมหรืออะไรต่างๆเนาะถ้าเกิดว่าเคยเป็นแบบประมาณนี้แล้วเคยหายได้เองอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะสังเกตประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอ่ะถ้ามันระดับความรุนแรงมันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเวลาไปพบหมอเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลครั้งหน้าเนี่ยเราก็บอกหมอว่าขอคุณหมอช่วยดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกินยาแก้อาเจียนได้ไหมหรือว่ามันจะมียาอะไรที่เราเอาติดไว้บ้างเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรอ่ะหนูบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลโดยตรงอ่ะเนาะเพราะว่าลักษณะเคสมันซับซ้อนมันไม่มีใครทำวิจัยหรอกแต่ถ้าจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองกินเป็นพวกใบโบบกดูวันละ 1-2 เม็ด พราะว่าใบบัวบกเนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดมันน่าจะทำให้สามารถลดแรงดันในหลอดเลือดรวมถึงที่สมองได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวบำรุงสมองแล้วก็มันมีฤทธิ์ขับฉี่อ่อนๆนะเห็นว่าเขาฉี่ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยอะไรก็อาจจะเป็นตัวที่นึกถึงตัวแรกๆนะคะถ้าจะกินนะแต่ถ้าเรื่องอาเจียนเนี่ยจริงๆไอ้ตัวลูกยอเนี่ยก็แก้อาเจียนดีถ้าลูกยอหรือน้ำขิงก็สามารถที่จะเป็นเชิงของอาหารที่เราแบบกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าหมอไม่น่าจะห้ามอาจจะให้เขากินน้ำขิงแบบวันละแก้ตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบโบก1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยลองดูว่าสมมติเรากินไปได้สักเดือนนึงเนี่ยอาการพวกเนี้ยความถี่มันลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
16: แต่นี่เขาก็ให้กินแกะกล้วยอยู่นะ
15: แกะกล้วยหรอ
16: กล้วยบำรุงสมองแกะกล้วยอ่ะ
15: ก็กินได้กินได้กินร่วมกับโบบกก็ได้หรือจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งสลับกันก็ได้ค่ะคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยคือของคนที่ผ่าสมองแล้วอาเจียนเนี่ยคือสมองบวมค่ะสมองบวมซึ่งจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะมียาพวกเซียรอยนะเท่าที่หนูทราบในการกินหรือฉีดเพื่อลดการบวมให้มันยุบไวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คาดว่านะคาดว่า
16: ไม่รู้จะทำยังไงป่ะ
17: ก็
15: เนี่ยลองให้เขากินน้ำขิงถ้วยเล็กๆตอนเช้าทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าทุกวันนะลองนี้ดูก่อนนะแล้วก็ซื้อมาทุบๆต้มเองก็ได้ทำมาที่ละครั้งเงี้ยแล้วก็ตุ๋นอุ่นไว้กินตอนเช้าถ้วยเล็กๆทุกวันมื้อเดียวพอตอนเช้าเนาะแล้วก็ใบโบกสลับกับแปะกล้วยที่กินอยู่ก็ได้หรือจะลองแบบถ้าใบโบกชุดนี้หมดจะลองเปลี่ยนมากินใบโบกดูก็ได้1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยดูสักกระปุกนึงว่ามันดีขึ้นไหมความถี่มันลดลงไหมค่ะ
17: โอเคเน
16: า
17: ะ
16: ป้าก็ไม่เคยแข็งแรง
17: ครับ
16: เป็นโรคแน่นโรคลมเนี่ย
17: จ้ะก็รักษากันไป
16: หาหมอก็นัดให้ไป
17: จ้ะ
16: เลือดน้อยเลือดก็ให้เลือดมาทีเนี่ยตอนไอเดือนธันวาแล้วก็นี่นัดไปโรงพยาบาลใหญ่อีก
17: ไปตามนัดนะหมอจะได้ติดตามอาการแล้วก็จะได้รักษาเราเราก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บครับเจ็บป่วยก็รักษาไป
16: แล้วอายุก็เยอะแล้วเนี่ย85 86ก็จะมาดูแลเขาเน
17: ี่ย
16: แล้ว
17: ยังครับ
16: ผัวก็ไม่เอา
17: มันก็ต้องทำอะครับเนาะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะเรายิ่งเครียดใหญ่เลยเนาะมันลูกเราอะเราก็ต้องดูแลทำให้มีความสุขซะนะ
16: ไปทิ้งที่ไหน
17: ทำให้มีความสุขดีกว่าครับทำให้มีความสุขทำเต็มที่ทำให้มีความสุขไปนะอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเรามีความสุขอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรานะโอเคนะ
15: ครั้งหน้าขอยาแก้เจียนหมอติดไว้หน่อยเนาะสัก 3-4 แผ่น
16: พี่ก็มีค่ะยาแก้เจียนน่ะ
15: มันใช้ได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลก็ขอเปลี่ยนยาส่วนใหญ่มันต้องใช้ยาชื่อออนเดนซิตรอนน่ะนักจะได้ผลกว่าดอมเพอริโดนน่ะต้องลองถามหมอดูว่าที่เขาให้มามันมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามหมอดูค่ะ
17: บอกเขาไปว่ากินแล้วมันได้ผลไหมล่ะหรือว่าไม่ได้กินหรือยังไง
16: กินค่ะ
17: กินตอนไหนกินทุกวันหรือว่าใครกินแบบไหนกินตามอาการ
16: ก็หลังอาหารนั่นแหละ
17: กินตลอดเลยแต่ก็ไม่หายนะ
16: จ้ะไม่หายตอนนี้ก็อาเจียนเนี่ย
17: ไม่ดี
16: ก็กิน
17: โอเคไม่แล้ววันที่ไม่อาเจียนต้องกินไหม
16: ไม่ได้ก
17: ิน
16: ค่ะ
17: ยาตัวนี้จะกินตามอาการใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงกินประจำ
15: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะกินตามอาการหรือว่ากินเพื่อป้องกันได้ค่ะ ไม่รู้ว่าหมอเขาให้แบบจำนวนยามาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะ
17: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าคนไข้ก็ไม่ได้บอกแล้วกินประจำหรือเปล่าตกลงกินประจำหรือกินเฉพาะตามอาการกินแล้วดีขึ้นไหม
15: ขึ้นอยู่กับ
16: ที
15: ่
16: ที่ข้าเรียนเนี่ยให้ก็กิน
17: แล้วดีขึ้นไหมล่ะ
16: บางทีก็หายไปแล้วอยู่ๆเขาก็เป็นมาอีก
17: ก็แสดงว่ามันกินได้กินแล้วได้ผลแต่ว่าไม่ได้หายมันไม่ได้หายเลยนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็น 3-4 วันมันก็จะมาเป็นใหม่
15: ดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะคือความดันเลือดคนเรามันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงความดันในหัวคนเราอ
17: ่
15: ะไม่ว่าจะคนปกติหรือคนผ่าสมองอ่ะมันก็คงขึ้นลงนะคะคุณป้าคะคือถ้ามันขึ้นสูงมันก็อาจจะกระตุ้นให้อ
17: าเจียน
15: อาเจียนได้อะไรเงี้ยเราก็คาดเดาได้ลำบากอ่ะนะ
17: อย่างที่หมอบอกก็แหละอย่าไปคิดว่ามันหายบางทีมันก็อยู่กับเราไปอย่างนี้อยู่กับคนไข้ไปอย่างนี้แหละก็กินไปตามอาการเราจะคิดว่ามันต้องหายมันต้องหายบางทีบางโรคบางอย่างมันไม่หายนะครับมันจะอยู่กับคุณ
15: หรือว่าลองสังเออหรือว่าลองสังเกตพวกอาหารที่เรากินเนาะว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆที่เราพอจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ไงว่ากินอะไรแล้วมักจะกระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ย
17: ต้องสังเกตหลายๆอย่างสังเกตอาหารด้วย
15: สังเก
17: ตพฤติกรรมด้วยแล้วก็ยาที่เรากินเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราถ้ากินถ้ายามันได้ผลแล้วเรามาปรึกษาอาการเดิมอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ
16: ค
17: ่
16: ะ
17: แล้วอย่าไปท้อ
16: และอาหารก็กินเผ็ดก็ไม่กินเผ็ดเขา
17: ก็ดีแล้ว
16: เขากินข้าวไม่ลง
17: เขาต้องการกินเผ็ดแต่ว่าก
16: ินข้าวไม่ลงเน
17: ี่
16: ย
17: กินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าหมอเขาห้ามกินเผ็ดก็ต้องเอาตามที่หมอสั่งนะ
15: อย่ากินเค็ม
17: อย่ากินเผ็ดอย่ากินเค็มเขากินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรครับฝึกไปเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองโอเคครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะอย่าไปคิดเยอะด้วยนะทำให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปดีกว่านะ
16: พอไปแล้วเครียด
17: นี่ไงอย่าไปเครียดทำให้มีความสุขไปแล้วดูโอ้ได้มีเวลาดูแลลูกเราคิดให้มันคิดทางบวกไว้อ่ะหมดเวลานะจ๊ะ
16: โอเค
17: จ้าจ
16: ้
17: าสายเดียวยาวเลยจ้าอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
15: ค่ะสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับสวัสดีครับบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจโรคมนุษย์คนมนุษย์มันก็ต้องป่วยแล้วบางทีมันก็ไม่หายก็อยู่กับเรานะครับไปฟังข่าวครับ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
23: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
23: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
25: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยน เหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
19: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
19: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
4: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้หาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
19: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกุมกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
5: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกุมกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพัปเปตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
19: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
18: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆ เลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงยังอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมา

สถาบันไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ู้ฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันอ่ะเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมาตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: เป็นอย่างเงี้ยมีเด้อครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะคร
2: ับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากมากนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: ก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวนั่นต่างเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่ วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่นี่ก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมเขาคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะ
2: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ
2: คร
1: ับ แล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อน
2: ต่
1: างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อละเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นสุมัณฑนา
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุธันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอไปทันโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้คุณเอื้อแล้วแล้วคุณทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไปช่วย
1: ทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้วรรณนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทหนึ่งอะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอย
1: ู
0: ่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นสิริมาจากพี่ชอุ่มปัจจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: คร
0: ับแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่เอออย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรืองรองนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมภัยสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอมอนงามตา
1: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าจะได้นำท่านผู้ฟังไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันนะคะซึ่งสำหรับรายการในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้พระอาจารย์ก็ได้ดำเนินการมาก็คือเสนอมาเนี่ยก็ได้คืบหน้าไปเยอะมากเลยแล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันเสาร์ก็คงจะได้มีความรู้กว้างขวางขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของศาสนาของเรานะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพานเจ้าพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นเล่มที่3ที่เราศึกษากันมาในซีรีส์ของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกพระอาจารย์นี่ก็ดีใจนะที่ว่าเราจบมา2เล่มแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็คิดว่าท่านผู้ฟังแบบที่ติดตามรับฟังกันก็จะได้ประโยชน์ถึงแม้บางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามรับฟังฉันมาดูได้แค่ครึ่งเล่มเองจบซะแล้วเหรอนี่ก็ขึ้นเล่มใหม่แล้ววันนี้ก็จะเป็นเล่มที่22ในบรรดาพระไตรปิฎกทั้งหมด45เล่ม
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นหมวดที่5ในอังคุตรานิกายที่เราต้องมาศึกษาพระอาจารย์ก็อยากจะเน้นย้ำอันหนึ่งเพราะว่าหนังสือถ้าไม่อ่านเนี่ยมันเป็นมลทินบ้านเรือนเราอยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นมลทิน
0: โอเค
1: คุณมีความสามารถในการงานแล้วคุณไม่ได้ใช้นั่นเป็นมลทินคุณมีมีดแล้วคุณไม่ได้รับมันทื่อเนี่ยนั่นก็เป็นมลทินโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อความรู้มันมีอยู่เราควรจะศึกษา
0: เจ้าค่ะ
1: ทำตัวให้เหมือนกับเป็นม้าอาชาไหนแล้วในความที่ว่าถ้าม้ากระจอกเนี่ยเขาจะบอกโอ้ยไม่แคร์ไม่เอาภาระไม่รับไม่สนพูดไม่ฟังนี่คือม้ากระจอกเขาเรียกสนใจแต่จะกินจะนอนแต่ถ้าม้าชาไหนเขาสนใจที่จะรับภาระคนอื่นจะศึกษาไม่ศึกษาไม่เป็นไรแต่ฉันจะศึกษาคนอื่นจะทำไม่ทำไม่เป็นไรฉันจะทำนี่ก็จะคิดอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ไม่ได้เอามากเราสัปดาห์ครั้งนี่นะครั้งหนึ่งก็ชั่วโมงนึงไม่เกินนี้ทีแล้วก็ไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าแล้วก็ไปทีละเล่มเราจากวันเป็นเดือนเนาะจากเดือนก็เป็นปีขึ้นมาท่านปริบไว้เหมือนจอมปลวกนะจอมปลวกทีละน้อยละน้อยมันก็เป็นโพนปลวกสูงท่วมหัวนู่นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือเหมือนกับรวงผึ้งทีละน้อยละน้อยผึ้งนี่ตัวไม่ได้ใหญ่เกินปลายก้อยเราผู้ชมสร้างรังได้ใหญ่บึ้มมีน้ำหวานน้ำไรยาวอยู่ก็เพราะว่าทีละน้อยน้อยมันเอาม
0: ีความเพียรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราก็เอาทีละน้อยน้อยนี่แหละเราก็ค่อยศึกษาไปทีละข้อละข
0: ้
1: อบางทีก็อาจจะสงสัยจุดนั้นนี้มันก็เขียนตามมาได้บางทีพระอาจารย์แบบอ่านตรงนั้นตรงนี้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมภายหลังก่อนหลังบ้างก็มาทบทวนกันเอาตอนก่อนมาพูดก่อนบ้างเอาตอนหลังมาพูดหลังบ้างก็จะแบบว่าค่อยศึกษากันไปซึ่งในข้อนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าความรู้ของเราจะกว้างขวางเรื่องที่บางทีแม้แต่ตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ได้จะแบบไปรู้มาก่อนนะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพิ่งมาอ่านนี่ถึงค่อยเห็นก็มีเพราะปกติเราก็จะไปเลือกเอาเรื่องพระสูตรอะไรที่ตัวเองสนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะมันเยอะไงทีนี้พอลุยเนี่ยไม่สนไม่แคร์ลุยมากน้อยลุยยากง่ายลุยมันก็ไม่เจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็มีนะ
0: ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ไม่เคยอ่านมาก่อนวันนี้ก็มีเหมือนกันเราก็จะนำมาอธิบายให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็มาอยู่ถึงวรรคที่สองในหมวด5คือปัญจกนิบาตวรรคแรกที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือพละ5เป็นของเสขะโดยเสขะนี่คือผู้ที่กำลังศึกษาอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ที่มีศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: พอมาวรรคที่สองเนี่ยเป็น พละเหมือนกันเป็นพละเหมือนกันแต่เป็นพละที่แบบว่าขั้นสูงละขั้นสูงละไม่ใช่เสขาละ
0: เจ้าค่ะ
1: เสขานี่คือผู้ที่ยังแบบว่าเริ่มศึกษาหรือศึกษามาแล้วเออ
0: ก็เป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาธรรมะหรือว่าศึกษามาได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: พวกเสขาพละเนี่ยเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องยังมีสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าจะเอาแบบเต็มเลยเอาแบบครบถ้วนเลยเนี่ยจึงเป็นพละห้าข้อนี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: ที่เอาหิริโอตตัปปะออกไปเนาะแล้วก็เป็นสติสมาธิเข้ามาแดนก็จะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: บทธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับอินทรีย์นะอินทรีย์5ก็มีนะก็5ข้อนี
0: ้
1: พละ5ก็มีนะก็5ข้อนี้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้มีที่นี้ที่เดียวยังมีในสังยุตตนิกายก็มียังมีในทีฆานิกายก็มีที่ว่าเป็นอินทรีย์เป็นพละแบบนี้ในที่นี้ท่านพูดถึงพละอย่างเดียวเอาตรงพละนี้ก่อนเอาแต่ละคุณธรรมแต่ละประการแต่ละข้อนี้ก่อนในเซตของคำสอนเนี่ยท่านจะมีระบุรายละเอียดไว้ว่าพละคือกำลังได้แก่ศรัทธาคืออะไรในที่นี้ก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือในพระสูตรอธิบายไว้แค่นี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้แก่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คืออิติปิโสพระผู้มีพระภาคคือพระว่าเป็นผู้ที่เป็นสัมมาสัมพุทโธมีวิชาและจารณะนี่คือบทสวดอิติปิโสที่เรามักจะสวดกันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้บทสวดอิติปิโสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อิติปิโสยังมีสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการศรัทธาก็ต้องรวมถึงธัมโมด้วยสังโฆด้วยต
0: ั
1: วนี้ต้องไปด้วยกันบางครั้งท่านก็ยกมาแค่หัวข้อเดียวไม่ได้เอามาสามัญก็ให้เข้าใจด้วยว่าต้องเป็นสามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีแม้แต่ข้อแรกที่ก็ไม่ได้พูดถึงแค่ใช้หัวข้อเฉยๆว่าศรัทธาซึ่งนี้เป็นแพทเทิร์นในการอธิบายถ้าเราดูแบบตั้งแต่หมวดหนึ่งมาเลยเนี่ยเราเห็นว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดย่อๆพูดไม่ได้ละเอียดหมดก็เฉพาะหัวข้อเป็นแบบนี้ก็มีแล้วบางคราวก็จะแจงออกเป็นสามอย่างในเรื่องศรัทธาพุทโธธัมโมสังโฆก็มีโอเคนี่คือศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดง่ายๆคือความชอบนั่นแหละ
0: เ
1: ช่นเราชอบพอใจบุคคลนี้คุณครูคนนี้ฉันชอบนักการเมืองคนนี้ฉันชอบหัวหน้าคนนี้ฉันชอบไอ้ที่ว่าคุณชอบเนี่ยคือคุณมีศรัทธาในบุคคลนั้นเลื่อมใสในบุคคลนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะด้วยข้อหนึ่งข้อหนึ่งละเช่นเขาหน้าตาหล่อดีหรือเขาพูดดีหรือเขามีความสามารถดีในข้อใดข้อหนึ่งในความดีของเขานั้นน่ะแล้วเรารู้สึกพอใจดีใจเลื่อมใสนั่นน่ะคือศรัทธา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะทีนี้ไอ้ความดีทั่วๆไปเช่นชายหญิงหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมันเป็นความดีที่ทั่วๆไปไง
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องความสามารถในการทำงานซึ่งอันนั้นแต่บางทีมันมีโทษตามมาโทษอย่างเช่นเรื่องของรูปเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได
0: ้
1: โทษของเรื่องการงานบางทีก็มีการกระทบกระทั่งได้ทีนี้ความดีที่เป็นสัจจะความจริงความดีที่เป็นสัจจะความจริงเป็นอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยเช่นความดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธเป็นวิชาเป็นศีลเป็นสมาธิพวกนี้เป็นความดีจริงๆเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากกว่าคือมีโทษนิดเดียวประโยชน์นี่มาก
0: เจ้าค่ะ
1: โทษนี่คือความที่เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนอื่นๆประโยชน์ดีๆหมดทั้งนั้นจึงทำให้มีความเศร้าหมองเนี่ยน้อยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมากมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโทษก็จึงน้อยอันนี้เป็นทางที่จะมาดีเพราะนั้นศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมันจึงดีกว่าศรัทธาในบุคคลอื่นๆที่อาจจะแบบว่ายังมีกิเลสอยู่หรือคนทั่วไปนักการเมืองหรือหัวหน้าในศรัทธานั้นอาจจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองได้หรือศรัทธาในบุคคลที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเรื่องนี้พระอาจารย์เคยเล่าไว้ในภาษาธิกสูตรพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองแหละว่าถ้าคุณศรัทธาในนิครนอย่างเงี้ยนิครนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธคุณศรัทธาศรัทธานั้นน่ะโอ้โหนำโทษมาให้นะนี่นะ
0: เ
1: พราะว่าคุณนั้นศรัทธาในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ทีนี้ศรัทธาเราก็ต้องตั้งไว้ให้ดีคือความชอบความพอใจในที่นี้ตั้งไว้ในสิ่งดีแล้วมันจะดีเอาเรามีศรัทธาแล้วสิ่งอะไรที่มันจะเกิดตามมาถ้าเรามีความมั่นใจอย่างที่อธิบายไว้สัปดาห์ที่แล้วนะมีความมั่นใจในวิธีการทำการปฏิบัติว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีความมั่นใจว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะนี่คือความมั่นใจในพุทโธ
0: เจ้าค่ะ
1: คือคนที่พ้นทุกข์ไปได้เนี่ยเขามีนะนี่นะการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีเนี่ยความมั่นใจตรงเนี้ย
0: มีได้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: คือพ้นทุกข์ได้จริง
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: คือบางคนจะคิดว่าโอ๊ยปัญหาฉันนี่มันไม่มีทางออกเลยนี่เนี่ยตันหมดมืดแปดด้านนี่คือแบบแสดงว่าคุณไม่มีสตางค์คือไม่เห็นทางออกใดๆทั้งสิ้นเลยจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นทีนี้พอเราจะมาคิดว่าเอ๊ะใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีตรงนี้แหละศรัทธาที่จะเป็นตัวนำมาจะมีใครนอกจะแบบรู้ความทางออกนี้ความพ้นทุกข์นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้เป็นช่องที่ว่าจะมาได้ออกจากความทุกข์ได้ทีนี้ถ้าสมมติโดนหลอกนะโดนหลอกว่านี่ทำพิธีกรรมนี้สิ 3,500 เท่านั้นซื้อตอนนี้ลดเหลือ 2,900 แล้วก็จะทำแล้วก็พ้นทุกข์เลยอ่ะนี่นะเสกให้อันนี้คือถูกหลอกถูกหลอกแล้วก็จะไปไม่ดีได้เพราะว่าศรัทธาในสิ่งที่ไม่ถูกทีนี้ถ้าเราศรัทธาตั้งไว้ถูกในพุทโธธรรมโอสถ์ว่าการพ้นทุกข์มันมีนะอันเนี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คือมีพุทโธแล้วมีเอาแล้ววิธีการในทำยังไงคือธรรมโมไงวิธีการกระบวนการที่ใช้พ้นทุกข์เกิดพุทโธขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงตามธรรมโมทำตามธรรมโม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าฉันทำฉันจะได้ไหมคุณลองดูสิคนอื่นก็ทำได้ไหมคนอื่นคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ไหมคนนั้นเขาก็ได้นะคนนั้นเขาก็ได้แล้วทำไมฉันจะไม่ได้นั่นน่ะสิฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้เหมือนกันนั่นคือสัตตาในสังโ
0: ฆค่ะ
1: มีสัตตาในพุทโธธรรมโอสังโฆแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะหายไปความแบบไม่มั่นใจใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดหน้ายังไงนะมันจะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: อาจจะมีคำถามบ้างแหละแต่ว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงเป็นคำถามที่เรามาถูกทางแล้วคือถ้าคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเนี่ยจะตั้งคำถามผิดนะตั้งคำถามผิดการตั้งคำถามผิดเนี่ยมันก็ไปผิดทางลักษณะการตั้งคำถามผิดอย่างเช่นว่าฉันจะไปอุดรธานีอย่างเงี้ยนะถนนเพชรเกษมตรงนี้ไปต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะอันนี้คือตั้งคำถามผิด
0: มันเป็นคนละทางอันนั้นไปใต้นะ
1: ไปใต้แล้วไปเกษมไปใต้แล้วไม่ได้ไปเหนือไปอีสานแล้วแล้วจะมาเลี้ยวซ้ายอะไรเลี้ยวขวามันไม่ใช่ละผิดทางตั้งคำถามผิดเพราะนั้นตั้งคำถามไม่ถูกก่อนแล้วคำตอบมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นพอด้วยถ้าไม่มีวิจิกิจฉาอันนี้คือคำถามถูกแล้วบางทีอาจจะมีคำถามแล้วคำตอบมันค่อยหาได้นั่นคือศรัทธาในพุทโธธรรมโอสถ์มันก็จะทำให้มีการทำจริงแน่แน่จริงเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันจะกำจัดวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปพอศรัทธากำจัดความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจแล้วความแบบว่าเก้เก้กังๆเก้อเก้อเขินๆจะทำไม่ทำมันจะหายไปทันทีลังเลจะไม่ลังเล
0: เจ้าค
1: ่ะเหมือนเราจะกระโดดลงไปในน้ำว่ายน้ำเนี่ยโอ้ยถอยหน้าถอยหลังฉันจะว่ายได้ไหมน้ำจะเย็นไหมคือมันสงสัยไปหมดนั่นไม่ใช่คำถามแล้วน้ำจะเย็นไหมมันจะลึกหรือเปล่าแล้วมันจะมีสัตว์ร้ายหรือไม่คือนั่นผิดคำถามนี่คือเกิดจากความเคลือบแคลงแต่คำถามที่ต้องตั้งให้ถูกคือว่าเราจะว่ายได้ไหมเรามีกำลังพอไหมที่จะไปถึงฝั่งนู้นอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามที่เราตั้งให้ถูกพอเราตั้งคำถามถูกปุ๊บกระโดดลงเลยกระโดดลงให้มีความมั่นใจในการไหว้ของเราให้มีความมั่นใจว่าเราจะไปถึงมันจะมีความเพียรขึ้นมาไงพอมีความมั่นใจคือศรัทธาเนี่ยจะมีความเพียรคือวิริยะคือการทำจริงแน่จริงเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราตั้งมาจากศรัทธาในการตรัสรู้ศรัทธาในธรรมโมศรัทธาในสังโฆวิริยะเป็นพละที่ออกมานั้นคือความเพียรที่จะเพิ่มกุศลความเพียรที่จะลดอกุศลคือการกระทำสองอย่างที่สวนกันเนี่ยนะเพิ่มกุศลลดอกุศลเนี่ยสองอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นการทำความเปลี่ยนคือเป็นความบากบั่นเป็นการทำจริงแน่จริง
0: เจ้าค่ะ
1: จึงเรียกว่าวิริยะคือเผชิญหน้า คือวิริยะเนี่ยแปลว่าความกล้าก็ได้ความกล้าก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แบบว่าเรากล้าที่จะไปออกสนามรบกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่เคยทำมาก่อนนี่นะอันนี้ต้องอาศัยความกล้าทีนี้ความกล้าในการที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มั่นใจไงอย่างเช่นคนกลัวความสูงเนี่ยกลัวความสูงหรือกลัวที่แคบอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วคือกลัวงูอย่างเงี้ยเป็นโฟเบียทั้งหลายอย่างนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณจะไม่กล้าเข้าไปในที่นั้นเลยกลัวมาก
0: เจ้าค่ะ
1: กลัวที่แคบก็จะไม่กล้าเข้าที่แคบกลัวความสูงก็จะไม่กล้าขึ้นที่สูงกลัวงูก็ไม่กล้าเข้าใกล้งูเพราะว่ามันจะมีความสงสัยอ่ะเช่นงูมันจะกัดไหมแล้วตัวมันจะแบบเมื่อๆอุ้ยหน้ารังเกียจขยะแขยงเขาก็คิดไปแต่ในหัวก็จะรันแพทเทิร์นอะไรต่างๆไปเขาจึงไม่กล้าจึงกลัวแต่ถ้าเรามั่นใจว่างูมันไม่เป็นอันตรายหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรมันก่อนมันก็ไม่ทำอะไรเราอันนี้คือความมั่นใจศรัทธาใช่ไหมล่ะพอคุณมีความมั่นใจปุ๊บคุณจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันได้ที่สูงถ้าเราอยู่นิ่งๆมันจะไปตกลงไปได้ไงมันก็อยู่เฉยๆของมันนี่แหละอันนี้คือความมั่นใจไงเราก็จะมีการกล้าที่จะขึ้นไปได้ในที่สูงที่แคบก็เหมือนที่กว้างแล้วมันก็กำแพงมันอยู่ใกล้ๆเฉยๆไม่ได้จะเป็นอันตรายอะไรนี่คือความมั่นใจใช่ไหมล่ะเราก็จะสามารถเข้าไปในที่แคบนั้นได้เราจะไม่กลัวเราจะกล้าที่จะเผชิญหน้าได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นพอเราบอกว่าทางประตูมีอยู่มั่นใจตรงนี้ใช่ป่ะคือศรัทธามั่นใจว่าวิธีการมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆถ้าฉันทำแล้วฉันทำไมฉันไม่ได้คุณก็จะกล้าเผชิญหน้ากับทุกนั่นเลยกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกพอกล้าที่เผชิญหน้ากับทุกทุกก็ทุกดิมาดิสุขก็สุขก็มาดิเวทนาแล้วจะอะไรเพรา
0: ะ
1: คุณมีการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันปุ๊บด้วยศรัทธาใช่ป่ะไม่กลัวกล้าแล้วเราจะเห็นมันตามเป็นจริงนั่นน่ะคือวิทยาใช่ไหมเราจะกล้าเผชิญนะเราจะเห็นมันตามเป็นจริงเราจะตั้งสติได้ตอนนั้นสติจะเกิดขึ้นสติคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้เราจะเห็นมันตามที่มันเป็นนะเราจะแค่สังเกตมันได้เฉยๆเราจะเริ่มสังเกตมันได้เฉยๆนั่นคือสติพอมีความเพียรแล้วคือวิริยะสติก็จะเกิดขึ้นสติในที่นี้คือสติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4การเห็นกายเวทนาจิตธรรมหรือถ้าจะพูดสั้นๆก็จะมีระเบียบระบบของการใช้พยัญชนะนะคุณใจถ
0: ้
1: าเราจะพูดถึงสติก็จะอธิบายด้วยคำว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้อันนี้คือจะอธิบายด้วยประโยคเดียวแต่ถ้าจะอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกก็จะใช้บทที่ของสติปัฏฐาน4คือการพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือจะพูดยาวขึ้นไปอีก
0: เจ้าค่ะขยายความให้กว้างขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ขยายความให้เราเข้าใจว่ามันกว้างขวางขึ้นอย่างไรเจ้าคะ
1: ก็เหมือนอย่างที่เรื่องของศรัทธานั่นแหละนะว่าถ้าศรัทธาก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสั้นๆต่อมาอีกก็จะยกบทอิติปิโสถ้าจะยาวขึ้นอีกก็ยกบทสวากขาโตแล้วก็สุตติปโนด้วยอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้พอเรามีศรัทธาแล้วเรามีความเพียรกล้าเผชิญหน้าแล้วสติเราก็จะตั้งมั่นได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปพอเรากล้าเผชิญหน้าสังเกตดูมันตามความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนี่นะมันก็โอเคนะจิตเราจะระงับลงระงับลงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ท่านว่า
0: เจ้าค่ะ
1: จิตเราก็จะไม่บวบวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นคือทุกนั้นเพราะคุณตั้งสติดูเฉยๆไม่ได้วุ่นวายไปตามไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามพอจิตเราตั้งสติไว้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบจิตนั้นก็จะมีความระงับลงระงับลงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่คือสั้นๆในคำที่จะอธิบายคำว่าสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้าใช้บทพยัญชนะที่ยาวขึ้นไปอีกท่านก็จะใช้เรื่องของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ตามนัยยะของในเรื่องนี้ที่ท่านพูดถึงเพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกต่อไปอีกเพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่2ไหลไปฌานที่3ฌานที่4อันนี้จะเป็นบทเต็มๆของเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิ
0: ค
1: ือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียว พราะฉะนั้นมันก็จะมีความคิดหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดก็ได้มีได้ทั้งสองแบบคือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธินี่จะต้องแบบนิ่งไม่คิดอะไรเลยว่างโล่งไปหมดมันก็แบบนั้นก็ใช่อยู่แบบนั้นก็ใช่อยู่นะแต่จะเป็นขั้นลึกซึ้งลงไปแต่ในขั้นเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะแบบยังมีความคิดอยู่นะยังมีความคิดอยู่อย่างเช่นในกรณีว่าเราคิดการงานเราประชุมหรือเราทำข้อสอบอย่างเงี้ยเราทำข้อสอบเราสอบผ่านมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีความคิดในคำถามคำตอบนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: โดยที่คุณไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าเราคิดเรื่องเย็นนี้จะกินอะไรแล้วจะทำได้ไหมจะสอบผ่านหรือเปล่าโอ้ยคุณใช้เวลาไม่ทันละเวลาสอบ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราไม่ได้ไปจดจ่อเรื่องอื่นแต่จดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบเท่านั้นเออนี้เราทำทันทำได้เราสอบผ่านมาได้นั่นน่ะนั่นน่ะคือลักษณะที่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่แบบมีความคิดนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคก็เป็นสมาธิเกิดขึ้นทีนี้อย่างที่เราพูดกันว่าเวลาที่เรามีสมาธิแล้วเวลาจิตเราเพ่งลงไปในจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีด้วยศรัทธาที่เรามีในการฟังคำสอนสติเราเพ่งเอาไว้เราจะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราไปรับรู้นั้นในความทุกข์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์ที่บอกว่ามาฉันจะเผชิญหน้ากับเธอฉันมั่นใจแล้วว่าทางพ้นทุกข์มีไหนเธอว่ามาเธอเป็นยังไงเราตั้งสติขึ้นใช่ปะจิตเราระงับลงเราไม่ได้ไปวุ่นวายตามนั้นเรื่องของทุกข์เป็นยังไงพอเราจิตเรานิ่งลงนิ่งลงเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันตามความเป็นจริงในความที่ว่าเอ้ยมันก็เกิดขึ้นดับไปนะนี่นะเออใช่นะว่าจะมันเที่ยงเนี่ยมันจะไม่มีนะมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดานะโทษของมันนี่ก็มีคือความไม่เที่ยงสุขของมันนี่ก็มีคือให้สุขเราได้เหตุเกิดของมันเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้เรารู้เข้าใจเขานั่นคือปัญญาคือปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิเป็นตัวหนุนคือปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะแทงตลอดแทงตลอดนี่คือหมายถึง breakthrough ออกไปคือการที่เราจะทะลุผ่านข้อนี้ไปให้ได้เนี่ยการทะลุผ่านไปคือคุณต้องมีปัญญาเป็นตัวนำเป็นผู้นำปัญญาจะมีกำลังในการนำได้สมาธิก็ต้องดันตามไปสมาธิเนี่ยจะดันปัญญาให้มันbreakthrough ให้มันผ่านจุดนี้ไปเราก็จะมีความเข้าใจมีความเข้าใจเป็นปัญญาเป็นภาวนาปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะนี่นะแต่ความเข้าใจในเรื่องทุกข์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเป็นปัญญาอินทรีย์ 5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะมีแก่และอ่อนถ้าอ่อนการบรรลุธรรมที่จะอาศัยปัญญาแทงตลอดแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นขั้นๆก็จะช้าในขณะที่ถ้าอินทรีย์ 5แก่กล้าการบรรลุธรรมที่อาศัยปัญญาเป็นตัวนำแทงตลอดขึ้นไปทะลุขึ้นไปให้กว้างขวางก้าวลงไปในสิ่งที่เรายังไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้ด้วยความแก่กล้านี้มันก็จะเร็วก็จะเร็วโอเคนั่นนี่คือพระอาจารย์ใช้เวลาสักประมาณครึ่งหนึ่งในการที่จะอธิบายคุณธรรมใน5ประการนี
0: ้
1: แต่แล้วเราก็จะค่อยไล่ไปทีละข้อแต่ว่าในแต่ละข้อของหมวดพละวรรควรรคที่2เนี่ยที่ท่านเอาคุณธรรม5ประการนี้มาทุกข้อเลยแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดหัวข้อของเขาแตกต่างกันอย่างไรเรามาในข้อที่11ก็ยกถึงคุณธรรม5ประการนี้นะคุณธรรม5ประการโดยเอาหัวข้อที่บอกว่าเป็นกำลังเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่องอาจสามารถที่จะมีความกล้าหาญบรรลือธรรมจักรประกาศศาสนาในท่ามกลางบริษัทได้ตรงนี้ในส่วนคำอธิบายเนี่ยเขาอธิบายไปเยอะเลยที่พูดถึงว่าเรื่องที่ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเป็นแนวธรรมะอันเดียวกันกับเรื่องของอริยสัจ4เลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคำเนี้ยไม่ใช่คำธรรมดาคือสมมติเรื่องศีลอย่างเงี้ยนะศีลเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคไหมเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยเรื่องทุกข์ เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วพวกก็จะทุกข์กันอยู่ทุกขเวทนาต่างๆมีโอเคนะทีนี
0: ้
1: ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นเรื่องใหม่ที่คิดค้นบัญญัติขึ้นใหม่แต่งตั้งเปิดเผยขึ้นใหม่โดยพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในที่นี้ก็คือหมวดธรรมคือพละห้านี้หรืออริยสัจสี่หรือโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดสมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5สติปัฏฐาน4พวกนี้คือธรรมที่เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นของใหม่บัญญัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าแล้วเรื่องทุกข์มันก็มีมาแต่ก่อนแล้วทำไมท่านว่าเป็นของใหม่คือทุกข์ที่แพ็กเกจรวมกันไปในอริยสัจ4เนี่ยไม่มีทุกข์เฉยๆเนี่ยใครก็รู้กัน
0: เกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่
0: มนุษย์เกิดมามันก็มีทุกข์อยู่แล้วเจ้าค่ะ
1: ทุกคนมีแต่ทุกขอริยสัจเนี่ยยังไม่มีย
0: ังไม่มีใครพูดมาก่อน
1: ถูกต้องความจริงชนิดที่
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เป็นลักษณะความจริงสามระดับแล้วก็แบ่งออกได้เป็นขันธ์5ที่กำหนดโดยเพียรชนะชัดเจนว่าเป็นอุปทานคือทุกข์เนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเวทนานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมากำหนดบทเพียรชนะให้มีความรัดกุมรอบครอบว่าอุปทานขันห้าอุปทานคือเวทนาคือเวทนาขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่จึงเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่เวทนาเป็นทุกข์แต่กองของเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นแหละคือทุกข์นี่คือท่านกำหนดแบบนี้มันจึงเป็นเฉพาะของท่านไง
0: ม
1: ันเฉพาะของในศาสนานี้จึงแบบรีเนมขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่โดยการใช้บทเรียนชนะที่รัดกุมรอบคอบมากขึ้นแล้วก็ประกาศว่านี่คือทุกขอริยสัจเป็นแพ็กเกจอันเดียวกันกับสมุทัยอริยสัจด้วยอริยสัจ4ข้ออื่นด้วยก็
0: จะ
1: เป็นเฉพาะของในศาสนานี้อันนี้คือธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวใน5ประการนี้แล้วยังไงต่อจึงสามารถที่จะใช้อันนี้เป็นกำลังในการที่จะมีความองอาจที่จะประกาศศาสนาได้มาเลยเสียนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าองอาจในที่นี้คือแบบว่าคุณขึ้นแท่นอยู่สูงสุดเลยนะคือไม่มีใครจะมาอยู่เหนือฉันแล้วแล้วก็ฉันจะบอกว่าสามารถพูดได้เต็มที่องอาจในที่นี้คือเหมือนกับว่าราชสีห์ออกจากถ้ำแล้วอยู่ในที่สูงแล้วก็บรรลือเสียหน้าขึ้นนี
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความองอาจมีความกล้าหาญหรือถ้าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็คือเป็นจ่าฝูงโคจ่าฝูงช้างจ่าฝูงหรือสิ่งที่จะเป็นหัวหน้าแล้วจะพูดอะไรประกาศอะไรออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาท้าทายน
0: ี่คือ
1: แต่หมายถึงนี้มีความองอาจ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนการบรรลือเสียหน้าก็คือการประกาศศาสนานั่นเองการประกาศศาสนาเปรียบเหมือนการที่พระยาสีหะบรรลือเสียหน้าธรรมบัญชาในที่นี้ก็คืออริยสัจ4ความจริงประเสริฐเน
0: าะ
1: ให้กับหมู่คณะให้กับบริษัทบริษัทก็คือเทพมารพรหมสมณะบริษัทข้าราชการบริษัทหรือแม้แต่กษัตริย์บริษัทก็ได้ทั้งนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: สามารถที่จะประกาศศาสนาได้
0: เจ้าค่ะอันนี้รวมอุบาสกอุบาสิกาอะไรไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่ใช่อุบาสกอุบาสิกาก็จะอยู่ในข้าราชการบริษัท
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: แล้วก็พรหมบริษัทพราหมณ์บริษัทพวกนี้ก็จะอยู่ในวรรณะต่างๆที่ท่านหมายถ
0: ึ
1: ง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่คือในข้อที่1ข้อที่11เนาะข้อที
0: ่ข้อ
1: ที่1ในวันนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอินทรีย์5ที่ว่าเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นธรรมะที่ว่าเป็นเลิศเนี่ยนั่นคือจริงๆอยู่ในข้อ13นะอาจารย์พูดข้ามไปข้ามมานิดหนึ่งข้อ13ที่อธิบายไปเนี่ยข้อ13
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ไอ้ข้อที่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีฮิริโอตปาด้วยนะมีฮิริโอตปาด้วยก็ยังเป็นธรรมะที่เป็นเลิศมาก่อนเหมือนกันทำให้พระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการที่จะประกาศศาสนาได้แล้วก็เหมือนกับเป็นยอดเรือนเป็นยอดเรือนคำว่าเป็นยอดเรือนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นหลังคาตัวจั่วนั่นน่ะที่เวลาน้ำตกใส่ปุ๊บมันจะแหวกน้ำออกเป็นสองทางให้มี ร่องมีช่องอยู่ข้างในพอที่จะอาศัยได้ตรงจุดเนี้ยที่จะแหวกออกเป็นที่ตั้งเหมือนยอดเรือนก็คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พระอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังและคุณดิฉันทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางทีฮิริโอตปะสติสมาธิคือทำไมจะต้องอันใดอันหนึ่งหรือสลับไปสลับมาคือในข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสามารถสลับไปสลับมาได้ไงคือทั้งสองอย่างเนี่ยจะว่าเหมือนกันก็ได้เสขพละหรือพละห้าจะเอามาแทนกันก็ได้เพราะว่าถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วมันไปจบที่ปัญญาเหมือนกันแสดงว่ามันก็ต้องผ่านสติผ่านสมาธิเหมือนกัน
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: ก็จะมาเพราะฉะนั้นก็คือบางคนก็จะเอาไปรวมเป็นก็เรียกพละเจ็ดอย่างก
0: ็
1: คือเอาทั้งเจ็ดอย่างนี้มารวมกันเลยแล้วก็มีฮิริโอตปะกับสติสมาธิอยู่ด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นคือข้อที่11 12 13ไปแล้วนะ11 12 13แล้วก็14ด้วย14นี้เป็นรายละเอียดของแต่ละข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะถึงข้อที่14ละถัดมาก็จะพูดถึงในแต่ละข้อว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในความที่ว่าเราจะหาได้ในรายละเอียดของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านก็บอกถึงว่าศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคะสีโอเคไหมศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะสีเอาหัวข้อกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: วิริยะหาได้ในสัมมาประธานสี่สติหาได้ในสติปัฏฐานสี่สมาธิเนี่ยพึงหาได้ในฌานสี่แล้วปัญญาพละหาได้ในอริยสัจสี่ในห้าอย่างแต่ละอย่างหาได้ในหมวดธรรม4อย่างทั้ง5อย่างนั้นคิดว่าไม่งงนะคือ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างแรกของ5ประการคือศรัทธาหาได้ในหมวดธรรม4ที่เรียกว่าโสตาปัตติยังคะ4ไง
0: เจ้าค่ะ
1: โสตาปัตติยังคะ4มีอะไรก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าไปตอนต้นรายการคือศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว

0: อีกข้อนั้นฉันขอไม่ได้ข้อนี้เพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็มไง
1: เจ้าค่ะ
0: เขาจะมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในสิกขานี่ก็ไม่เต็มไม่เต็มก็จึงทำศีลได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: เจ้าค่ะเว้นข้อนู้นข้อนี้ไปหรือว่าเวลารับศีลก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะศิลาเมระยะแบบนี้เงียบเลย
0: ใช่
1: ผู้ชาย
0: ฮิริโอตปะมีอยู่ก็จึงแบบว่ามีความกลัวละอายได้บ้างว่าถ้าจะทำไม่ได้ฉันก็จะไม่พูดเนี่ยนะ
1: ไม่พูดไม่รับ
0: แต่สติศีลมันได้ไม่เต็มที
1: ่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าบอกว่าเต็มที่จนกระทั่งมีผลออกมาทางการกระทำทางกายทางวาจาด้วยอันนี้คือโสตปฏิยังคสีโสตปฏิยังคสีก็คือระบุถึงสถานนั่นเองอันอย่างลงมันไม่หวั่นไหวต่อมาวิริยะคือความเพียรความกล้าหาญได้ในสมปทานสีสมปทานสีสมปทานสีคืออะไรคือท่านแยกออกมาที่พระอาจารย์พูดตรงต้นรายการว่าวิริยะคือความเพียรความกล้าเนี่ยคือเป็นคู่ของกุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่ข้อ13มาทีนี้มาในสมปทานสีเนี่ยไอ้สองข้อคือคู่ของกุศลอกุศลก็แยกออกไปแต่ละประการก็แยกเอาไปอีกคู่หนึ่งโดยอกุศลก็พูดถึงว่าของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลนะอกุศลนี่คือจึงรวมเป็นที่ว่าอกุศลลดเพราะของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลจะลดได้คือบางคนก็แบบว่าไปนั่งสมาธิเนาะถือว่าเอาอกุศลธรรมออกแล้วสมมติคุณปฏิบัติถูกต้องฉันแบบว่าเคลียร์จิตใจดีท็อกซ์จิตใจอย่างนี้นะเออแต่พอกลับบ้านปุ๊บออกจากบ้านยังไม่ทันไรก็ด่าคนนั้นมากคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะ
1: จาก
0: น
1: ี
0: ้ก็กุศลธรรมใหม่ก็พอกคุณอีกเอาออกเอาเข้าเอาออกเข้าอย่างนั้นน่ะก็เหมือนเดิมไงพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมเออ
1: เจ้าค่ะนิสัยไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเราจะบอกด้วยของเก่าเอาออกอยู่ของใหม่ก็เลยเอาเข้าอีกก็ต้องป้องกันทั้งสองทางของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเอาเข้ามันก็จะไม่เพิ่มละกุศลก็จะลดลงละส่วนในฝ่ายของกุศลธรรมกุศลธรรมของใหม่เนี่ยเพิ่มเข้าให้ของเก่าที่มีอยู่พัฒนายิ่งให้ดีเต็มเปี่ยมไปบุญขึ้นมาโอเคนะความที่ว่าของใหม่เพิ่มให้แล้วของเก่าก็พัฒนาด้วยก็เนี่ยกุศลธรรมของเราจะเพิ่มขึ้น
1: เจ้าค่ะก็คือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป็นกุศลธรรมนะเจ้าค่ะ
0: ใช่เป็นฝ่ายความดีเป็นกุศลธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะพัฒนาดีได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในสองอย่างนี้ที่เป็นคู่จึงเป็นสี่ข้อนี่แหละก็เรียกว่าสัมมาประธานสี
1: ่เห็นไห
0: มว่าแบบว่าเวลาท่านจะเจาะลงไปในรายละเอียดท่านก็แบบว่าแจกแจงต่อไปเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะด้วยไงว่าวิริยะเนี่ยเชื่อมโยงไปสมปทานสีได้แบบนี้แล้วเวลาเราพูดเนี่ยมีความบากบั่นมีความมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำพูดสั้นๆประโยคเดียวนี้ก็ต้องแยกออกเป็นสี่ประโยคในส่วนของกุศลสองส่วนของอกุศลสองเป็นความเพิ่มความลดที่ให้มันดีขึ้นได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อความเพียรการทำจริงแน่จริงความกล้า
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็เป็นสติพละก็อยู่ในสติปัฏฐาน 4คือการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือที่บอกว่าเป็น4ข้อเนี่ย4ประการเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่ามันแยกกันคือนั่นเปรียบเหมือนกับอาคารหรือว่าเรือนหรือว่าศาลาอย่างนี้ก็ได
1: ้ที
0: ่มีทางเข้ามาจากด้านข้าง2ด้านเหนือด้านใต้อีก2เป็น4ทาง
1: เจ้าค่ะ
0: พอคุณเดินทะลุผ่านตามทางมาถึงประตูต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่ใจกลางอาคารเหมือนกันแต่ในท่านเปรียบเทียบเหมือนกับความที่ว่าเราตั้งสติไว้ด้วยวิธีเห็นกายหรือเห็นธรรมะก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปคิดว่า

0: ว่าโอ้ต้องทำวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้มันก็ไม่แน่ไม่ใช
1: ่
0: สติพละจึงหาได้ในสติปัฏฐาน4แบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วซึ่งสติปัฏฐาน4นะถ้าเราเจาะลงไปอีกนะรายละเอียดนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอะว่ากายนะก็ยังจะมีแยกไปอีกเป็นอาการ32เป็นเรื่องของลมหายใจก็มีเวทนาก็ยังแยกไปอีกเป็นเวทนา3เวทนา5การปรุงแต่งของจิตเหล่านี้ก็เป็นเวทนาจิตนี่ก็แยกไปอีกจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตสงบจิตไม่สงบก็แยกไปอีกส่วนธรรมะนี่โอ้ยิ่งไปเยอะเลยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ฌานสมาธิแต่ละขั้นเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงพวกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดคือที่แยกแล้วรวมเป็นพันข้อด้วยนะ
1: ละเอียดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ในความที่ว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นคำว่าสติก็ต้องหมายถึงสติปัฏฐาน4ดังนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ต่อไปในข้อสมาธิท่านบอกว่าหาได้ในฌาน4ฌาน4คืออย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สมาธิคือหาได้ในฌาน4คือความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวต่อมาปัญญาพละปัญญานี้ก็หาได้ในอริยสัจ4อริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคในข้อก่อนๆที่ท่านบอกว่าปัญญาพละคืออะไรนะปัญญาพละคือการที่เห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆจะสามารถชำระกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้แล้วทำไมในที่นี้ไปอยู่ในอริยสัจ4เพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวรวมไงเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดคำว่าเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาเป็นอันดับสูงสุดในธรรมะในนี้นะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดคำว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดหมายถึงตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะผ่าไปซึมแทรกซึมไปทะลุทะลวงไป break through ไปในการที่จะไปถึงดินแดนที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เรายังไม่เห็นได้ซึ่งก
1: ็
0: ต้องเห็นโดยความเป็นอริยสัจ4แต่จะเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทำให้เรามีการจอดแทงกิเลสได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาจึงเห็นแบบนี้เพราะการที่ถ้าเราอธิบายปัญญาในปัญญาพละด้วยอริยสัจ4อันนี้ก็ได้เลยได้เลยเพราะได้เลยเนี่ยคือหมายถึงมันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นปัญญาในที่นี้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอันนี้คือในข้อ15ข้อ15
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาในข้อที่16นี่เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสิ่งที่เป็นยอดในทั้ง5อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจะจบในส่วนของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแล้วว่าใน5อย่างเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าเป็นเลิศใน5อย่างนี้เป็นที่รวมของ5อย่างนี้คือปัญญาปัญญาคือท่านเปรียบเทียบกับหลังคาของบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะบ้านเนี่ยบางทีเราก็มีเสามีพื้นมีฝ้ามีกำแพงทั้งหมดนั้นน่ะต้องรวมอยู่ใต้หลังคา
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมหลังคาเนี่ยมันจึงอยู่สูงสุดของบ้านนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเหมือนกับว่าในศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาที่จะเป็นตัวรวมแห่งพละทั้งหมดนี้คือปัญญานี่ไงจะเป็นตัวรวม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คืออันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดในเรื่องปัญญาใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าปัญญานี่เป็นอันดับสูงสุดแต่ก็ว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยคือมันอยู่ยอดแต่ไม่ใช่ว่าตอนเรายังไม่พัฒนาเราจะไม่มีปัญญาได้มันก็เป็นปัญญาน้อยๆในความที่อยู่ตรงนั้นของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นว่าคนที่เป็นพ่อครัวคนที่เป็นพยาบาลที่แบบว่ายังจูเนียร์อยู่ยังต๊อกต่อยอยู่ยัง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเขาก็ต้องมีปัญญาของเขาในจุดที่เขาจะต้องทำ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาอาจจะยังมีเรื่องที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่รู้อะไรเพราะว่าปัญญาเขายังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่มันก็ต้องมีเรื่องที่เขารู้แหละว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาถึงค่อยขยายต่อไปได้ จุดที่มันจะแทรกเข้าไปในจุดที่เรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันต้องเป็นปัญญาตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าความรู้มันถึงจะแทรกเข้าไปตรงจุดที่เราไม่รู้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ปัญญาถึงต้องเป็นยอดแล้วสมาธิมันต้องเป็นตัวดันตามต่อไป มีพื้นฐานคือศรัทธาส่งต่อกันมาด้วยความเพียรด้วยสติมันถึงจะมีความก้าวหน้ากันไปได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือจบในช่วงของที่ว่าเป็นคุณธรรม5ประการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นพละคือเป็นกำลัง
1: เป็นกำลังสำคัญ
0: อีกนิดหนึ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบคู่กับเรื่องของอินทรีย์ในอินทรีย์เราจะเคยได้ยินเรื่องของอินทรีย์5ที่เป็นคุณธรรม5ประการนี้เหมือนกันเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์เหมือนกันกับศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแล้วอินทรีย์กับพละนี่มันต่างกันยังไงเออทั้งนั้นที่5ประการนี้เหมือนกันศรัทธาก็ศรัทธาเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เออท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกาะกลางแม่น้ำโอเคนะแม่น้ำคงคานี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแม่น้ำคงคานี่มันจะมีเกาะกลางแม่น้ำเพราะมันกว้างมากใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะมีสันดอนกลางแม่น้ำที่มันจะเป็นเกาะขึ้นมา
1: อ้
0: าวแม่น้ำมันไหลมาจากทางตะวันตกจะไปสู่ทางตะวันออกเงี้ยนะแล้วพอมันโดนเกาะกลางแม่น้ำมันก็จะแยกขึ้นไปทางด้านบนกับทางด้านล่างใช่ปะ
1: okay.
0: เหมือนกันนะว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแยกขึ้นไปด้านบนเป็นพละแยกลงมาด้านล่างอินทรีย์ห้าอย่างเหมือนกัน
1: okay.
0: ไปรวมกันตอนท้ายก็เป็นแม่น้ำเดียวกันนั่นแหละ
1: okay.
0: ศรัทธาคือศรัทธาเดียวกันปัญญาคือปัญญาเดียวกันนั่นแหละเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันตั้งข้างบนข้างล่างแค่นี้แหละก็น้ำเดียวกันแม่น้ำอันเดียวกันเออท่านก็จะใช้ในบริบทที่แยกจากกันเท่านั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าใช้ในบริบทของคำว่าอินทรีย์ในบริบทนี้นะจะหมายถึงการที่บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าจะใช้ในแง่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ทำให้คุณบรรลุช้าถ้าอ่อนแต่ไม่มีนั่นคืออินทรีย์ถ้า5อย่างนี้ทำให้คุณบรรลุเร็วนั่นคืออินทรีย์แก่กล้าคืออินทรีย์ดีเออทีนี้พละล่ะคืออะไรคือกำลังในการที่คุณจะแบบทรงอยู่ในมรรคให้ได้ทรงอยู่ในมรรค
1: เช
0: ่นถ้าเรามีเครื่องทดสอบมีอะไรมากระทบปุ๊บคุณจะหลุดออกนอกมรรคไห
1: ม
0: คุณจะแบบว่าจิตเป๋ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เคลื่อนจากสมาธิไหมหรือเริ่มด่าเขาแล้วเริ่มมีคิดเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นพละถ้าเริ่มคิดไม่ดีกับเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะนั้นพละ5นี่อ่อนแต่แบบถูกด่าถูกว่ายังไงก็มีเมตตาอยู่อดทนได้อยู่อันนี้คือมีสัมมาสังกัปปะอันนี้คือพละ5แข็งแรง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะต่างกันในบริบทการใช้งานเท่านี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คุณธรรมก็เป็นอันเดียวกัน
1: เจ้าค่ะเหมือนกับเป็นพลังที่ว่าเราจะต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่ถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: สำหรับเรื่องของพละเจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะสาธุอัน
0: น
1: ี
0: ้ก็จะครบถ้วนในเรื่องของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาข้อที่16
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าวันนี้เรายังต่อได้อีกเพราะว่าในหมวด5เนี่ยมันจะมีคุณธรรมอื่นๆที่ประกอบกันอยู่ในวรรคนี้ให้จบไปเลยจบวรรคไปเลย
1: ได้ค่ะ
0: จะไปอีก4ข้อ4ข้อ
1: เจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
0: คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะนี่คุณธรรม5ประการคือทั้งหมด5นะปัญจกนิบาตเนี่ยเราต้องหา5ข้อให้ได้มันอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งคิดว่าค่อนข้างชัดเจนเราจะไม่ได้เหมือนกับหมวด3ที่จะแทรกซึมอยู่ตามที่ต่างๆแต่หมวด5นี่ค่อนข้างชัดเจน5ประการนี้ใน4ข้อที่กําลังพูดถึงต่อไปนี้คือข้อ17 18 19 20เป็น4ข้อเดียวกันแต่เป็น4ประการรายละเอียดเหมือนกันต
1: ่
0: างกันตรงหัวข้อนิดๆหน่อยๆแล้วก็การพูดนิดๆหน่อยๆต่างกันยังไงศีลสมาธิปัญญาอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายคนจะเข้าใจอยู่เนาะศีลก็คือศีลหน้าเนาะสมาธิก็คืออย่างที่ว่ามาตะกี้ปัญญาคืออย่างที่ว่ามาตะกี้
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติคือความพ้นหลุดพ้นพ้นจากแบบว่าความที่จะไปเกลือกกลั้วตามสิ่งที่มากระทบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะพูดก็คืออยู่เหนือการควบคุมของโลกคือวิมุตติส่วนวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติคือวิมุตติเนี่ยคือพ้นแล้วแต่จะรู้เห็นว่าพ้นแล้วเนี่ยแล้วดีไหมได้ไหมถูกไหมอะไรคือต้องมีวิมุตติญาณทัศนะโอเคนะ
1: ห้
0: าอย่างนี้ถามว่า5ประการนี้แล้วยังไงหัวข้อจะมาไงในข้อที่17
1: จ้าค่ะ
0: คือท่านยกเป็นเอาสองอย่างขึ้นมาคือตนเองและผู้อื่นแล้วเกื้อกูลตนเองไหมเกื้อกูลผู้อื่นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: จึงได้สี่คู่ไงสี่ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: เราเอาคู่คือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองหรือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่นมาจับคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ใช่หรือไม่เราจึงได้สี่คู่ยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าตัวเองมีห้าข้อนี้แต่ไม่ชักชวนให้คนอื่นมามีห้าข้อนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตัวเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าตัวเองทำเองอยู่แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไง
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าข้อนี้โอเคถัดมาอีกจับคู่ใหม่ทีนี้เอาคู่ที่ว่าไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่นก็หมายความว่าตัวเองไม่ทำอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยันทัศนะแต่ดันชักชวนให้คนอื่นเข้ามาทำ
1: คนแบบนี้ก็มีด้วยนะเจ้าค่ะอาจจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: อาจจะมี
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวเองก็ทำไม่ได้แต่ว่าชวนคนอื่นให้ทำหรือทำได้แต่ไม่เต็มที่ศีลฉันทำได้เต็มที่อยู่สมาธิฉันทำได้ไม่เต็มที่แต่ก็ชวนคนไปนั่งสมาธิเราจะเคยเห็นคนแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฉันก็ยังทำได้ไม่ดีเต็มที่แต่ฉันชวนเธอไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันยังไม่บรรลุแต่ฉันก็ชวนเธอไปนะก็ตัวเองยังไม่ได้เกื้อกูลเพื่อตนเองแต่ว่าพยายามที่จะให้เกื้อกูลเพื่อคนอื่นได
1: ้เจ้าค่ะอันนี้ก็ยังดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าก็ยังดี
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็คือไม่เกื้อกูลทั้งตัวเองด้วยไม่เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: คือตัวเองก็ไม่ทำศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ชวนคนอื่นด้วย
1: ซึ่
0: งอันนี้ก็คิดว่าไม่ดีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ดีเลย
1: แย่ที่สุดเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในขณะที่ข้อสุดท้ายในวรรคนี้ข้อที่20
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลทั้งตนเองด้วยแล้วก็เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: อันนี้ดีที่สุดเลย
0: คิดว่าอย่างนั้นตัวเองถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นการดี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่สำคัญคือในคุณธรรม5ประการนี้ศรัทธาสมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะจะเป็นสันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ถามท่านพระอานนท์ปรารภการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรโดยที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วแต่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะไปด้วยไห
1: ม
0: เพราะท่านพระอานนท์เนี่ยเสียใจในการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรไม่ได้เอาไปด้วยแต่เสียใจนี่เพราะว่าโอ้ยท่านเนี่ยเป็นคนชักชวนให้คนอื่นเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระลึกถึงโอชารสแห่งธรรมที่ท่านได้เคยให้
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกโอ้ยมันซาบซึ้งมากเลยดีมากเลยอันนี้คือเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่เทศที่บอกสอนให้เขาเอาให้เราชิมแล้วบางทีก็ระลึกถึงรสแห่งธรรมะนั้นก็จึงแบบว่าสบายใจดีอยู่ได้ก็จะเป็นการกู้กูลผู้อื่นไงเพราะว่าคนที่เทศให้ฟังเนี่ยคือชักชวนให้เขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นอันนี้คือ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: ยืน Do it now Green Power by PEA
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
6: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
8: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติ คนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารุมนอุดมพรรายงาน
9: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ9พฤษภาคม2569แรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็เหมือนเดิมเราจะมีการถ่ายทอดนะคะFacebook ด้วยแล้วก็ทั้งสถานีวิทยุด้วยนะคะ FM 92.5 95.5 AM 819 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะตอนนี้เพจสถานีวิทยุกับกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้าแชร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไลฟ์หรือยัง
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรา
1: ขอไปเช็คก่อนขอเช็คก่อน
0: ก็ติดตามพวกเรากันได้ทั้งสองช่องทางแล้วก็ทางวิทยุนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่สายชนดีซังแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนนะครับอยู่กับเราในวันนี้ด้วยเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็สดใสกันสักนิดนึง
1: สดใสหรือรัวหรือรวน
0: หรือรวนจะบอกว่าเมื่อวานก็รวนตั้งแต่จัดหมุนตามวันลิ้นพันกันไม่พันไปไหน
1: วิรายการเราเยอะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: รายการเราเต็มผังมากขึ้นก
1: ็อยากจะให้หลายๆท่านติดตามกันนะคะก็เหมือนอันนี้ด้วยที่ก็อยากจะให้ติดตามกันในเรื่องของเนี่ยการเข้ามาคอมเมนต์กันคอมเมนต์หลายๆท่านเลยบอกว่าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเพชรบูรณ์เช้านี้มีเมฆมากคุณสนั่นคุณสนั่นบอกมีเมฆมากเราหันไปมองทางด้านฝั่งขวามือนี่ก็มาเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครมาแล้วเมื่อวานนั้นที่เราคุยกันเรื่องของโซลาร์เซลล์พี่หันไปเจอหลังคามีโซลาร์เซลล์แล้วเรียบร้อยข้างๆ
0: ข้างบ้านเรานี่
1: ไม่แน่นะเดี๋ยวเราอาจจะเชิญพี่ข้างบ้านของเรานะคะมาให้สัมภาษณ
0: ์ว่าติดยังไงบ้าง
1: ติดยังไงนะคะมีใครอีกบ้างนะคะหลายท่านเมื่อเลยที่แชร์แล้วนะขอบพระคุณมากเลยค่ะพอพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้ของเรา
0: ต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาตั้งแต่ 2-3 วันก่อนแล้วว่าตั้งแต่ 7-10 พฤษภาคมเนี่ยไทยเราทุกภาคเนี่ยฝนเยอะนะต้องระวังกันสักนิดนึงวันนี้ก็มีประกาศออกมาเมื่อช่วง5:00ที่ผ่านมานะครับเขาเตือนเป็นฉบับที่8แล
1: ้
0: วเรื่องของอากาศแปรปรวนเนื่องจากว่าทั้งเหนืออีสานตะวันออกกลางกทมปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคแล้วก็มีลมใต้เป็นลมตะวันขออภัยครับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เนี่ยมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็แรงขึ้นทำให้ช่วงนี้ภาคใต้เองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับเรื่องของต้นมงต้นไม้เราจะเห็นตามคลิปในโซเชียลเนอะลมแรงมากนะครับยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนี่เป็นประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างพิธีกรสองท่านกับสภาพอากาศอันไหนจะรวดกว่าก
0: ัน
1: อ
0: ันไหนจะรวดกว่า
1: แต่ว่าล่าสุดนะเห็นในโซเชียลเหมือนกันเป็นบ้านเขาพายุไงที่จังหวัดอะไรนะนครปฐมเหร
0: อ
1: หลังคาปลิวแล้วก็ฟ้าถล่มลงมาเลยตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นคอนโด
0: ครับ
1: โอ้โหน้ำกระฉอกขนาดนั้นสรุปเป็นบ้านนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเขาเรียกว่าการก่อสร้างบ้านของประเทศไทยเนี่ยบางทีเราก็เอาสไตล์นอร์ดุงนอร์ดิกอะไรจากของต่างประเทศมาเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นมันอาจจะไม่เข้ากับเรา
1: เพราะว่าของเราเนี่ยสภาพอากาศอย่างที่บอกมันก็ไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของทางด้านของการเตรียมรับมือเอลนิโยกันมากดีกว่านะทางด้านของมีการก่อติดสถานการณ์น้ำนะคะพบว่ามี43จังหวัดเสี่ยงเจอทั้งน้ำท่วมภัยแล้งนะคะอันนี้เรามีการเตรียมรับมือเอลนิโยปี69กันและคือมันเนื่องจากอะไรก็สภาพอากาศที่มันสุดขั้วนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้รัฐบาลก็เร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็พื้นที่นวัตกรรมอยู่แล้วนะเป็นการชี้เป้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปไทยวอเตอร์นะคะหรือเว็บไซต์ thaiwater.net ค่ะ
0: ของกรมอุตุเองเขาก็มีระบุจังหวัดมาเหมือนกันนะว่าวันนี้วันที่9เนอะ9พฤษภาคมอาจจะต้องระวังจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการที่เจอฝนฟ้าคะนองแบบหนักๆเนี่ยนะครับโซนภาคเหนือเนี่ยมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีส่วนภาคใต้ครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงในช่วงนี้นะครับ
1: ก็เรื่องของสุขภาพด้วยเราก็ต้องไม่ไว้วางใจนะเพราะว่าตอนนี้หุ่ยโรคหลายๆอย่างไวรุงไวรัสเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องของไวรัสทันตาด้วยนะคะเมื่อเช้าก็ฟังข่าวเหมือนกันเนาะ
0: คือมันเกิดในเรือสำราญเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตกันละกัน
1: เออแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของ
0: ภารกิจท่านนายกสักนิดนึงเราเห็นตามภาพข่าวท่านนายกไปฟิลิปปินส
1: ์ไป
0: ประช
1: ุ
0: มอาเซียนก็คือปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนเนอ
1: ะ
0: แล้วก็เลยได้ไปร่วมประชุมกันก็ประเทศในอาเซียนก็ไปกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไฮไลท์ที่เราเห็นภาพท่านนายกได้เจรจาหารือกับฮุนมาเน็ตท่านนายกของกัมพูชาด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปเนี่ยนะครับคือเข้าไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับที่เมืองเซบูของสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์
0: ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยไทยเองเขาเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของการทูตเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งที่จะสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนอะเรื่องของตะวันออกกลางก็มีผลกระทบกับทางอาเซียนเยอะเหมือนกันซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนเนี่ยไทยเรามุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนไทยเนอะให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการคมนาคมโลจิสติกเรื่องของพลังงานเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนั่นเองนะครับท่านนายกก็หยิบยกหลายเรื่องมาพูดคุยกันนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยเดินหน้าเรื่องสันติภาพด้วยเพราะว่ามีการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการหารืออย่างที่บอกไปคุยกันระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตัวกลางเพราะเขาในฐานะประธานอาเซียนเนอ
1: ะ
0: ก็มาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณนะขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนอะในฐานะประธานอาเซียนที่ได้เริ่มจากการประชุมครั้งสำคัญนี้แล้วก็บอกว่าการหารือกับนายกกัมพูชาเนี่ยสร้างสรรค์เนอะมองไปข้างหน้าหารือกันเป็นไปอย่างแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันรวมไปถึงมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็รักษาสันติภาพร่วมกันด้วยนั่นเองซ
1: ึ่
0: งไทยและกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเนอะแล้วก็ความเชื่อมโยงเราเนี่ยมีหลากหลายมิติความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าเปิดบทบาทใหม่เขาบอกงี้นะเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์อาศัยความจริงใจสุจริตใจมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนะครับซึ่งโอกาสนี้เองไทยและกัมพูชาก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเนอะไปจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต่างๆในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งซึ่งไทยและกัมพูชาเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาลดช่องว่างความเข้าใจร่วมกันแสวงหาทางขยายความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลซึ่งทางไทยเราเนี่ยนะคะก็แน่นอนเราต้องมีการรักษาอธิปไตยของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอแนวทางในการหารือเพื่อดำเนินการจัดการกับประเด็นนี้ด้วยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีคือเราเนี่ยเอานี้ดิฉันคอนเฟิร์มนะจากการที่ตามข่าวม
0: า
1: แล้วก็ทำข่าวเองเนี่ยแหละเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะแต่เขาเนี่ย
0: ก็เราดู
1: ก็ต้องดูกันไปนะคะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยท่านนายกบอกว่าการหารือเนี่ยที่ไปฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเป็นก้าวสำคัญเลยนะในการคือเราก็ต้องปรับบรรยากาศเพื่อไงปรับบรรยากาศให้มันดีขึ้นนะให้บรรยากาศให้มันดีเป็นบรรยากาศแห่งสันติภาพนะคะเป็นบรรยากาศของความร่วมมือซึ่งไทยเนี่ยยืนยันนะคะพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เลยแน่นอนไทยเราเป็นกลางมาตั้งนานละนะบนพื้นฐานความเข้าใจเคารพแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศแล้วก็ภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเนอ
1: ะ
0: พูดถึงเรื่องที่ไปประชุมอาเซียนนี่แหละแล้วก็มีการได้หารือกับทางกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จริงๆมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าตกลงแล้วการหารือครั้งนี้เนี่ยจะเปิดพรมแดนไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
1: MOU
0: ซึ่งท่านนายกบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยบอกเลิก MOU 44ต่อหน้าฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาเลยนะคือชี้แจง แบบว่าพอเจอหน้ากันก็มีการพูดคุยเนอะแล้วก็ชี้แจงตรงๆเลยว่าได้มีการยกเลิกโดยจะใช้ UN clause ซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็อยู่ใน UN clause อยู่แล้วเข้ามาหารือแทนเพราะว่ามีกฎของสากลอยู่แล้วเราก็เลยใช้อันนี้เลยซึ่งท่านนายกบอกว่าเนี่ยการได้แจ้งให้กัมพูชาทราบเรื่องประกาศยกเลิก MOU 44ของรัฐบาลไทยในการพบกันครั้งนี้สามารถถือเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยรับทราบการตัดสินใจของไทยอย่างเป็นทางการและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยกัมพูชายังแจ้งให้ฝ่ายไทยเนี่ยรับทราบแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้ของเขาเหมือนกันและยังประกาศในที่ประชุมใหญ่ด้วยนะต่อหน้าผู้นำชาติอาเซียนเลยว่าสิ้นสุดเป็นอันสิ้นสงสัยแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยยอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งไทยเราเองก็เรื่องของเขตแดนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมีกลไกอื่นๆนะ JBC GBC อะไรที่ออกมาแล้วก็เรื่องของการเปิดด่านพรมแดนนี่ท่านนายกบอกว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเรื่องความร่วมมืออื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นก็แน่นอนแหละว่าเราก็อยากเห็นสันติภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกาะกูดท่านนายกก็ยืนยันว่าเมื่อไม่มี MOU 44แล้วก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่รู้สึกว่าเคลือบแคลงใจแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนนะครับ
1: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งก็มีกรณีกันนะคะในเรื่องของเกาะกูดนะ คนไทยก็สบายใจได้เพราะว่ารัฐบาลก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการรักษาอธิปไตย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยที่เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเองระดับโลกเองหรือแม้แต่ทั้งระดับอาเซียนของเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเกษตรด้วยการส่งออกใดๆก็ตามแต่แล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจทีนี้มาดูกันบ้างว่ากระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยนะคะเขามีการทำจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์เลยนะมีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพูดได้อย่างเต็มปากไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหรือมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้กระทรวงพาณิชย์ก็แก้ทั้งหน้างานทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทีนี้มาดูเขากันดีกว่าว่าเขามีการวางรากฐานการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเพราะว่าก็มีประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องปลานิลประเด็น
0: เยอะแยะ
1: ไปหมดปลากระป๋องเออทางดำจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปฟังในตีความน้องข่าวอ่ะมาอัปเดตเรื่องของพาณิชย์กันก่อนดีกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการมีจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรกรนะคะแล้วบอกว่าไม่ได้มองแค่ปัญหาการแก้วันต่อวันนะแต่ว่ากำลังดำเนินการวางรากฐานระยะยาวค่ะมาดู6ข้อเท็จจริงที่พาณิชย์เขาวางไว้ก็คือข้อที่1การบริหารจัดการคือเขามองปัญหาแบบนี้เขามองปัญหาแบบต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยซึ่งต้นน้ำเนี่ยเป็นการจัดทำปฏิทินคาดการผลผลิตวางโซนนิ่งเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับมาตรฐานกลางน้ำก็คือส่งเสริมการแปรรูปและนวัตกรรมเพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินอย่าลืมนะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งขาดแคลนแล้วมันก็จะมีทั้งส่วนเกินด้วยมีล้นด้วยแล้วก็เลยจะมีการจัดตั้งล้งชุมชนขึ้นมา อันนี้เห็นด้วยล้งชุมชนเนี่ยเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็กวาดล้างนอมินีต่างชาติด้วยเพราะมีอยู่ช่วงนึงก็ท่านสุภจีก็มีการเนาะลงจีนนะคะท่านก็ทำตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วส่วนปลายน้ำก็คือการรักษาตลาดเดิมเป็นการเจาะแล้วก็เจาะตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่ก็คืออินเดียเกาหลีใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ใช้ไลฟ์คอมเมอร์สก็คือ TikTok KOL กระตุ้นยอดขายเดี๋ยวดิฉันอาจจะเห็นคุณไปขายทุเรียนไหมคุณ
0: ไม่เราอาจจะเห็นคุณโดนัทนัทพงษ์ขายทุเรียนก็ได้นะ
1: เออไม่แน่นะเดี๋ยวรอดูอ่ะข้อ2นะคะการจัดการทุเรียนออกมาละไม่รอให้ของล้นตลาดค่ะโดยการใช้ KOL แล้วก็ TikTok นะคะปลุกกระแสบริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยใช้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits จัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศเลยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่าลืมนะเพราะว่าในเรื่องของสินค้าราคาคุณภาพปราบปรามล้างนอมินีอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งอันนี้สำคัญข้อ3การบริหารสมดุลราคาปาล์มน้ำมันหลักการสมดุล3ส่วนก็คือการบริโภคภาคพลังงานไบโอดีเซลนะคะการส่งออกโดยย้ำว่าไม่ได้ห้ามส่งออกแต่ว่าต้องคุมสต็
0: อ
1: ก ถ้าเรายังขาดแคลนอยู่เราก็ไม่ควรส่งออกถูกไหมแต่ถ้าเรามีพอหรือว่ามีมากก็ส่งออกให้มันเป็นรายได้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกเรียบร้อยแล้วส่วนข้อ4ก็คือมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ลงชุมชนนะครั้งที่แล้วแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวนะคะแก้ปัญหาเป็นการดูดซับผลผลิต10ล้านลูกผ่านปั๊มน้ำมันนะคะดันราคาจาก3บาทขึ้นมาเป็น9บาทถึง10บาทเลยแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงชุมชนเหมือนกันเพื่อเป็นการตัดวงจรการกดราคาข้อ5กันบ้างโครงการปุ๋ยธงเขียว plus รัฐบาลชุดนี้ทุกอย่าง plus นะบวกหมดเลยนะคะ plus ราคาประหยัดเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเข้าถึงการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้วก็ชีวภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็มีรับสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง 2,100 บาทต่อครัวเรือนด้วยนะมีคูปองนะก็ว่ากันไปมาถึงข้อสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการทำจดหมายเปิดผนึกการบริหารจัดการมะม่วงล้นตลาดก็คือก็มีกระแสโอ้ยทุเรียนมาแล้วมังคุดแล้วมะม่วงล่ะ
0: เอาแต่ทุเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: นี่ไงมาละไม่ได้ละเลยปัญหามะม่วงนะคะเร่งผลักดันการจับคู่ซื้อระหว่างไทยกับต่างประเทศจับคู่ค้านะ18ประเทศสร้างมูลค่ากว่า 3,120 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการกระจายผลผลิตผ่านรถโมบายผลไม้แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยในห้างค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: อ่ะพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยของเรา
1: คุณต่อเนื่องเลยนะ
0: ใช่ไหมก็พอไทยช่วยไทยจริงๆจะมีไทยช่วยไทยที่ว่าเป็นรถลดราคาสินค้าที่ถูกๆก็จะไปซื้อตามห้างหรือว่าตามที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ที่เขาได้มีการจัดที่ทางพาณิชย์ร่วมกับธรรมหัตถ์ทีนี้มันจะมีอีกชื่อหนึ่งคือไทยช่วยไทยพลัสที่เราจะได้ยินกันช่วงนี้ที่ว่าจะเปิดลงทะเบียนกัน25พฤษภาคม69
1: เหมือนคนละครึ่งไหม
0: คือพูดง่ายๆคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือการรวมเรื่องของคนละครึ่งพลัสกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาร่วมกันเท่ากับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นร่มใหญ่แล้วก็จะมีร่มย่อยออกมา2อันคือคนละครึ่งพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่ง1คนเนี่ยเลือกได้แค่1อย่างว่าคุณจะอยู่ในก้อนคนละครึ่งพลัสหรืออยู่ในก้อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็คือต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดูว่าคุณเข้าเกณฑ์อันไหนถ้าเรื่องของรายได้ที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วคุณก็จะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้มาดูกันสักนิดนึงว่าตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังได้ออกมาพูดไว้เพราะว่ารายละเอียดต่างๆแบบชัดเจนว่าตกลงแล้วจะลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงใครได้สิทธิ์หรืออะไรคงต้องรอที่พอเสนอเข้าครม.แล้วเขาขอมาอีกทีนะครับแต่เรื่องนี้อัปเดตล่าสุดก่อนจากทางท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์จากคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนในการที่จะทั้งให้ทั้งร้านค้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม69นี้และจะเริ่มใช้งานจริงคือเริ่มใช้จ่ายกันเนี่ย1มิถุนายน69เงื่อนไขก็คือคนเข้าร่วมโครงการทั้ง2อันเนี้ยจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องแม่นยำ1คนได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13กว่าล้านคนตรงนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพเต็มจำนวนคาดการว่าจะได้วงเงินช่วยเหลือเนี่ยคนละ 1,000 บาทนะครับต่อเดือนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีวงเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ย300บาทต่อเดือน
1: อันน
0: ี้
1: ก็เพิ่มมา700
0: เพิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนของคนละครึ่งพลัสจะแบ่งส่วนกันคือรัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ทั้ง2อันเนี่ยพิจารณาการดำเนินโครงการ2ระยะคือ2เดือนต่ออีก2เดือนก็คือมิถุนายนกรกฎาคมเป็นเซต1สิงหากันยาอีกเซต1นะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากว่าเขาประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกที่จะเริ่มเนี่ยเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่
1: เพราะมันก็ใกล้แล้วนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันใกล้แล้วก็คือเวลาไม่ถึงเดือนเลยนะครับรัฐบาลเขาเลยจะต้องอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้กลุ่มเดิมไปก่อนก็คือเท่ากับว่า2เดือนแรกเนี่ยคือในส่วนของมิถุนายนและกรกฎาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะใช้ฐานข้อมูลเดิมก่อนแต่ในช่วงระยะแรกแบบนี้ใครที่บอกว่าฉันก็เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมฉันถึงไม่เคยได้แบบฉันจนแบบฉันอะไรได้น้อยจริงๆขออภัยรายได้น้อยจริงๆทำไมถึงเข้าเกณฑ์แล้วทำไมถึงไม่ได้นะครับช่วงระยะเวลา2เดือนแรกเนี่ยท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ เกณฑ์ได้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าที่ขาดโอกาสเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันต่อไปนะครับซึ่งจากการควบรวมโครงการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสิทธิ์ของคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับเป็นการนำฐานข้อมูลของคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมาร่วมปัจจุบันเนี่ยร้านค้าที่อยู่ในระบบทั้งระบบของร้านธงฟ้าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายกับใช้คนละครึ่งพลัสจ่ายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย 1.4 ล้านถึง 1.5 ล้านร้านค้านะครับซึ่งทุกร้านก็ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วย
1: จริงๆแล้วว่าตัวที่ต้องให้ประเมินในช่วง2เดือนแรกเพราะว่าบางคนรายได้น้อยในก่อนหน้านั้นแต่ปัจจุบันเนี้ย
0: ปัจจุบันคือรายได้เยอะแล้วอาจจะพ้นในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว
1: แล้วก็ไปสู่ในไทยช่วยไทย plus
0: ใช่คือพอสมมติว่า2เดือนแรกเนี่ยพอลงแล้วปรากฏว่าอุ้ยรายได้คุณเยอะขึ้น2เดือนหลังพอเขาเช็คข้อมูลปุ๊บ
1: คุณก็จะ
0: ไปอยู่ในกลุ่มของ
1: ไทยช่วยไทย plus
0: อยู่ไทยช่วยไทย plus ก็คือคนละครึ่งพัดแทน
1: บางคนก็อาจจะรายได้ลดลง
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องสมัครแล้วยื่นลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวต้องอย่างที่บอกว่าตรงนี้ต้องรอความชัดเจนอีกที
1: นะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตในเรื่องของปลากระป๋องกันก่อน
0: ตีของร้องข่าว
1: ตีของร้องข่าวค่ะ
0: เรื่องปลากระป๋องเรื่องของโอ้เยอะแยะมากมาย
1: บุหรี่ไฟฟ้าด้วยที่เราก็จริงๆหลายๆคนลืมไปแล้วเรื่องนี้แต่ไม่อยากให้ลืมนะว่าก็ยังกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันในตีของร้องข่าวกับคุณพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกิน

0: ากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
1: เดี๋ยวรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีของร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานปลายทางโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและการปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะครับครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่ชื่อว่าทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาครับขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3ฝ่าย3ฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับและไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่า UNCLOS ได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิ์ที่ดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิ์ประชาชนกว่า800,000รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับ นำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ตอนนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับรวมไปถึงครับจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋อง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วละก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแล้วครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั้นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ป

0: ฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จุลสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทียังอยู่กับข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้ง2คนแล้วก
1: ็
0: ทีมงานข่าวยามเช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไล่ดูกันสักนิดนึงนะทักทายกันสักหน่อยมีพี่ประสิทธิชัยมาแล้วพี่สมจิตพี่รจนานะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับพี่สมปองพี่ณรงค์พี่เจษฎาพงษ์พี่วรรณชัยพี่สนั่นที่พี่ไอได้อ่านไปเมื่อสักครู่น
1: ะ
0: พี่ประเสริฐพี่พงศักดิ์นะครับพี่โอ้พี่พานุมาตรนะครับพี่สุรศักดิ
1: ์สวัสดีนะครับนครสวรรค์อากาศเย็น
0: มีใครอีกคอมเมนต์ผมค้างไปแล้วเลยนะรีเฟซ
1: มีพี่อัชราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ใหญ่บำรุงผู้ใหญ่บำรุงเนี่ยเขาจะช่วยเราแชร์ตลอดเลยนะ
0: ขอบคุณมากเลย
1: นะคะเขาฟังจากหอกระจายข่าวด้วยนะนะหอกระจายข่าวที่ออกไปคุณดวงรัชนีกรบอกว่าฟังทางวิทยุแล้วก็เปิดทาง Facebook ด้วย
0: อุ้ยอัน
1: น
0: ี้ถือว่า
1: ช่วยปั่นช่วยปั่น
0: ซุปเปอร์แฟน
1: ซุปเปอร์แฟนเลยนะคะ
0: มีพี่สุนทรเขาบอกว่าแค่ทำปลากระป๋องก็ไม่ตรงปกเลยแย่จริงเมืองไทยจริงนะ
1: แต่จริงๆก็เป็นบางเจ้าจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งได้ย
0: ิน
1: แ
0: หละ
1: ว่าใช้น้ำปานินนะเป็นปลากระป๋องนะคะ
0: คือจริงๆถามว่ามันกินได้ไหม
1: ก
0: ็คืออย่างนี้คือมันไม่ตรงปกอ่ะแค่ไม่ตรงปกก็ผิดแล้วนึกออกไหมคือถือว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคแล้วอ่ะ
1: คือในเรื่องของการค้าขายอ่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากนะต่อให้คุณเอาปลาหมอกตังงามต่อให้คุณเอาจระเข้ฉลุงฉลามอะไรมา คือข้างในผลิตภัณฑ์กับฉลากอ่ะมันก็ต้องตรงกันเพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค
0: คือบางทีบางคนอาจจะแพ้ปลานีนสมมตินะ
1: แพ้ปลานีนหรือว่าอาจจะแพ้น้ำตาจระเข
0: ้สมมติ
1: อันนี้คือสมมติแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทานหรือไม่ทานจะเลือกหรือไม่เลือ กนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนโยนภาระให้ผู้บริโภคนะคะ
0: มีพี่ธนากรถามมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนอะ25พฤษภาคม69คนเก่าที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเยอะมากบอกว่าคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังได้สิทธิ์อยู่ในช่วง2เดือนแรกแล้วเดี๋ยวเขาพิจารณากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรอครม.เขาเคาะเลยว่าสุกลงแล้วแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวจะรีบมาสรุปให้ฟังกัน
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: เรา
1: ก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: มาพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสต้นค่ะทุกวันศุกร์ใช่ไหมไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยนะทุกวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีการให้คนไทยเนี่ยมาช้อปสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นธงฟุ้งธงฟ้าเองไปรษณีย์ไทยด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์กระจายสินค้าจำเป็นทั่วประเทศเลยรวมถึงรถพุ่มพวงด้วยไหมนะคะสินค้าโอท็อปด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME สินค้าชุมชนแล้วก็โอท็อปเนี่ยมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวันศุกร์ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยเมื่อวานก็เป็นวันศุกร์น้องต้นวันศุกร์เมื่อวานก็มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึงเกือบ 60% เลยอ่ะ 58% เยอะนะทั้งสินค้า House Brand แบรนด์รองแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายราคาสินค้าเนี่ยประหยัดประมาณ946จุดทั่วประเทศเลยคือพูดง่ายว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจพิเศษซื้อจากตรงนี้ค่ะเอาไปส่งไปรษณีย์ไทยราคาก็จะตามโลก อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้น้ำมันปาล์มซอสหอยนางร
0: ม
1: ผงชูรสข้าวสารปลากระป๋องนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำยาทำความสะอาดโอ้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมนะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยซ
0: ึ่
1: งสินค้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องตรงปกเดียวกับหน้าร้านเรื่องของการตรงปกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นนะมันก็ยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าชุมชนแล้วก็ SME ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสินค้าตรงปกไม่ตรงปกเดี๋ยวคอยย้ำอีกสักนิดนึงต่อจากคุณพลึกนะถ้าเกิดว่าเห็นสินค้าไม่ตรงปกโทรแจ้งได้ที่สคบ1166หรือถ้าเป็นอย.เจอพวกแบบ
0: ยาน
1: ะฮะตกฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้อง1556นะ สคบ1166อย1556ก็มาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้และการที่เราฝากกันไว้เรื่องของไวรัสฮันตาโอ้หลายคนพอดูข่าวคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในไทยเนี่ยคือกรมควบคุมโรคออกมาแล้วอันนี
1: ้
0: แจ้งให้ฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวหลายคนตกใจของไทยเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำมากกับโรคนี
1: ้
0: แต่นั่นแหละว่าเราอาจจะต้องดูก่อนเนื่องว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะเขาพูดเรื่องของไวรัสฮันตาเขาบอกว่าตอนนี้แพร่ระบาดในเรือสำราญซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนโควิดเขาบอกว่าไม่เหมือนโควิดเนื่องจากว่าการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในเพียงแค่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นอย่างโควิดเนี่ยโอ้ช่วงนั้นที่ระบาดกันเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจามหรือแล้วฝุ่นเขาเรียกว่าละอองฝอยจากที่เราจามอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราติดได
1: ้โควิดเขาจะแพร่กระจายด้วยทางติดกันได้ทางเดินหายใจนะ
0: แต่เขาบอกว่าอันนี้มันต้องสัมผัสกันใกล้ชิดและลึกซึ้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิต3คนอยู่ระหว่างการติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดนะผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนยืนยันผลบวกแล้ว5คนคือมีเชื้อแล้วเนี่ย5คนแล้วก็เสียชีวิต3คนอย่างที่บอกไปเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเรือเนี่ยจริงๆเป็นเรือที่แบบว่าอยู่ทางฝั่งของอีกฝั่งนึงนะมันไม่ใช่ฝั่งเอเชีย
1: คือมันเป็นฝั่งยุโรป
0: เป็นเรือของMV Hondius นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเองเขาพบการแพร่จากคนสู่คนคือจริงๆแล้วมันเป็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นจากสัตว์สู่คน
1: โดยการ
0: สัตว์ใช่ก็คือพวกสัตว์ฟันแทะก็คือพวกหนูบ้านหนูนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยกลายเป็นว่าพบจากคนสู่คนเป็นครั้งแรกบนเรือสำราญในนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตากันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด114คนที่ขึ้นเรือไปก่อนที่เรือจะออกจากเมืองอูซัวย่าของอาร์เจนตินาล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดลูกเรือทุกคนที่ทั้งขึ้นลงเรือเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเหลียวเรือเนี่ยจะมีกำหนดถึงหมู่เกาะคาเนรีของสเปนในวันที่10พฤษภาคมน
1: ี้ก็คือวันพรุ่งนี้
0: ใช่
1: เดี๋ยวจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีมาตรการแหละเพราะว่าไปจอดตามพอร์ตเนี่ยตามพอร์ตเรือไม่แน่นะเขาอาจจะมีการกักตัวหรือว่าการตรวจสอบนะเอาบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นไปตรวจสอบหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเหมือนโควิดไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโรคระบาดที่ก็ต้องควบคุมอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงประเทศไทยแต่ยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อกันในภาคข่าว 7:00 นเช้าวันนี้คุณรุ่นมาสีมาแล้วก็คุณทิติมาอินกลับมารอเราแล้วนะครับเขาอยากอ่านข่าวเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาอ่านข่าวอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเรา2คนและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศศรหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและ